สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวสำเร็จต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดย

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,800 ชุดเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยางชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 1,800 ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกายและพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหานพรบุญยศโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูสมุสมชายวังสะทีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและนายองอาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนำถุงยางชีพดังกล่าวลงพื้นที่ส่งมอบผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้กระจายผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองท่าโขลงองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง6องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง7และเทศบาลนครรังสิตรวมถึงฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ในพื้นที่5ตำบลรับมอบเพื่อนำไปส่งต่อถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบางและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบถุงยางชีพพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้สั่งการให้คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเร่งจัดเตรียมและบรรจุถุงยางชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่กัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีประธานบุญพิธีจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรจิราภรณ์ประจบจันทร์กัลยาณมิตรโนเบิร์ตและกัลยาณมิตรฟิลิปเปเตอร์จะได้น้อมนำพวงมาลาถวายเป็นกุศลบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวานิดาครูดและกัลยาณมิตรอัมภัยแก้วดกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรโยฮันนาโกยมันและกัลยาณมิตรประสิทธิ์อุบลรัศมี
ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมในความกตัญญูของคณะกัลยาณมิตรทุกท่านพร้อมทั้งให้ข้อคิดธรรมะว่าการทำบุญบุพเพตพลีเป็นหน้าที่สำคัญของลูกหลานเพื่อส่งต่อกระแสบุญอันบริสุทธิ์ไปให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและใช้ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขกลับมาใส่ใจกับความรู้สึกภายในของตนเองค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นและผ่อนคลายร่างกายเพื่อคลายความตึงเครียดและเตรียมกายใจให้พร้อมสำหรับปฏิบัติธรรมจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อยๆนำใจกลับเข้าสู่ภายในและปล่อยวางสิ่งรบกวนต่างๆก่อนนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา30นาทีท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของค่ำคืนในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมวางความคิดและความกังวลลงเมื่อใจค่อยๆเบาสบายและสงบนิ่งความชัดเจนความผ่อนคลายและความสุขภายในจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งค่ำคืนนี้จึงเป็นอีกช่วงเวลาแห่งการเตือนใจว่าบางครั้งการค้นพบความสงบอาจเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้ใจได้พักอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาทัพมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทานบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมา

รุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพพิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่ก็ฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาบุญกุศลคือมาได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้นำทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานบนนั้นก็ยังตามเกื้อหนุนให้มีความสุขตามอัตภาพที่พึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่คฤหัสถ์อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่นเรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อทำบุญคราใดท่านก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ทำบุญในบุญญเขตคือในพระพุทธศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

ในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถัสสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิต

เศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษปรารถนาน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเพ็ญพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะอยู่มาวันหนึ่งโอกาสทองท่านฤาษีก็มาถึงคือพระผู้มีภาคเจ้าพระนามว่าอัตถทัศสี

ว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีเหนือเศียรเกล้าพร้อมกันนอบน้อมระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์ขอได้โปรดเมตตามารับภิกษุด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านฤาษีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสรมของฤาษีท่านฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีรีบกุลีกุจอจัดแจงอาสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์โดยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอบายภูมิเลยต่อมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตเสนะพอท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายควานช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญลอยตามหลวงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเพราะนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติแต่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งไม่ได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นความที่ท่านเป็นพระที่ว่าง่ายทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองได้รวดเร็วบวชได้มีกี่พรรษากิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดเกลาจนเบาบางผลการปฏิบัติธรรมก็ลดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกด้วยทานบารมีเสมอทานบารมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจ
ซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็

คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญญาณิธิคือขุมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและสว่างสวัยในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ผูกหลักวิชาเป็นความตั้งใจพร้อมจะสละชีวิตตนเองเพื่องดเว้นจากสิ่งที่ชั่วและทำแต่สิ่งที่ดีงามอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยมีคุณธรรมคือหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องกำกับดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องรักษาศีลโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อข่มกลั้นโทสะไม่ให้เผาลนจิตใจของเราและไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นโดยที่เราสามารถเริ่มต้นได้ณวินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะการรักษาศีลเกิดขึ้นด้วยเจตนาและความตั้งใจที่จะละเว้นความชั่วส่วนว่าการรักษาศีลจนกลายเป็นบารมีได้นั้นเนื่องจากทุกครั้งที่รักษาศีลจะเกิดกระแสแห่งความดีขึ้นในใจที่เราเรียกว่ากระแสบุญและบุญจากการรักษาศีลนี้จะไปฟอกใจให้สะอาดจนกระทั่งเกิดเป็นดวงกลมใสที่เรียกว่าดวงศีลเมื่อสั่งสมความบริสุทธิ์แห่งศีลยิ่งขึ้นไปในที่สุดดวงศีลก็จะกลั่นเป็นบารมีดังนั้นในวันนี้จึงขอน้อมนำประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงเสวยพระชาติเป็นภูริทัตนาคราชผู้บำเพ็ญตบะธรรมรักษาศีลยิ่งชีวิตจนปรากฏเด่นชัดขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจสดับรับฟังได้ติดตามเรื่องราวของพญานาคภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีดังต่อไปนี้ในสมัยพุทธกาลในยามเช้าอันแช่มชื่นของวันอุโบสถวันนี้ได้มีเหล่าอุบาสกผู้ใคร่ในบุญชาวเมืองสาวัตถีต่างก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ทำภารกิจต่างๆและชำระร่างกายให้สะอาดสดชื่นแต่งกายด้วยชุดขาวสะอาดตาแล้วอาราธนาอุโบสถศีลตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าวันนี้พวกตนจะรักษาศีล8ให้เคร่งครัดจะบำเพ็ญบุญกุศลให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็ทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่เหล่าภิกษุสงฆ์ด้วยความอิ่มเอิบใจครั้นหลังเพลอุบาสกเหล่านั้นก็จะตราเตรียมดอกไม้ของหอมและธูปเทียนต่างๆบ้างก็ถือน้ำปานะแล้วเดินทางบ่ายหน้าไปยังวัดพระเชตวันเพื่อฟังธรรมเหล่าอุบาสกนั่งอย่างเป็นระเบียบในธรรมสภาตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาที่พระอาจารย์นำมาแสดงครั้นฟังธรรมเสร็จแล้วต่างก็นั่งสนทนาในหัวข้อธรรมต่างๆบ้างก็ปราศัยถึงศีลที่พวกตนตั้งใจรักษามาอย่างดีล้วนแต่เป็นถ้อยคำจะโลงใจให้ผ่องใสทั้งสิ้นขณะที่เหล่าอุบาสกทั้งหลายกำลังสนทนากันอย่างบันเทิงใจอยู่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงธรรมสภาแห่งนั้นเมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์เรียบร้อยแล้วจึงทรงทักทายปราศัยกับอุบาสกทั้งหลายแล้วตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกพวกเธอน่ะมาวัดเพื่อรักษาอุโบสถศีลหรือฝ่ายอุบาสกได้กราบทูลเรื่องราวที่พวกตนได้รักษาอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสชื่นชมว่าดีแล้วอุบาสก
การที่พวกเธอได้พระพุทธ

เจ้าเช่นเราเป็นผู้ให้โอวาทแล้วจึงพาการรักษาอุโบสถศีลนั้นนับว่าพวกเธอน่ะได้กระทำกรรมอันดีงามแต่ก็ยังไม่น่าอัศจรรย์นักเพราะโบราณบัณฑิตในการก่อนแม้จะไม่มีใครคอยชี้แนะพร่ำสอนเป็นกัลยาณมิตรให้แต่กลับยอมสละชีวิตละจากยศอันยิ่งใหญ่มารักษาอุโบสถศีลได้พระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้พระพุทธองค์ก็ทรงนิ่งอยู่เหล่าภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลอาราธนาให้พระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำภูริทัตตชาดกมาตรัสเล่าว่าย้อนไปในครั้งอดีตกาลมีมหานครที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมากมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมหาชนต่างเรียกขานครอันรุ่งเรืองนี้ว่ากรุงพาราณสีมหานครแห่งนี้มีพระราชาผู้รักสันติธรรมทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองไพร่ฟ้าปวงประชาให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเรื่อยมาพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระราชโอรสอยู่พระองค์หนึ่งเมื่อพระราชโอรสราชโอรสได้ดำรงตำแหน่งอุปราชพระองค์ก็ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทั้งหลายทรงคอยสอดส่องดูแลทุกสุขของปวงประสบกนิกรทั้งออกทำหน้าที่ว่าราชการตัดสินคดีความบางคดีแทนพระราชบิดาโดยที่ผลการพิพากษานั้นล้วนเที่ยงตรงเป็นธรรมผู้ผิดได้รับการลงทันส่วนผู้บริสุทธิ์ได้รับการปลดปล่อยด้วยเหตุนี้พระราชอิสริยยศก็ไพโรจน์รุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระเกียรติคุณฟุ้งกระจรกระจายไปทำให้ปวงอาณาประชาราษฎรทั้งภายในภายนอกมหาราชวังต่างโจทย์ขานถึงพระปรีชาญาณของพระราชโอรสอยู่ไม่เว้นวายพระกิตติศักดิ์อันงามของพระราชโอรสนั้นได้เลื่องลือมาถึงพระเนตรพระจันทร์ของพระราชบิดาอยู่เสมอพระองค์ทรงดีพระทัยยิ่งนักตรัสชื่นชมพระโอรสด้วยพระหฤทัยอันชื่นบานกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดและเหล่านางสนมกำนันในขณะที่พระราชากำลังประทับพักผ่อนด้วยความสำราญพระราชหฤทัยอยู่เพียงลำพังนั่นเองก็ทรงได้ยินนางกำนันสองคนพูดคุยหยอกเย้ากันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น่ะเธอช่างดูร่าเริงเบิกบานเหลือเกินดอกไม้ทั่วราชอุทยานแห่งนี้น่ะแม้จะแย้มบานสวยสดเพียงใดเนี่ยก็ยังดูอับเฉาไปเลยเมื่อเทียบกับเธอในยามนี้น่ะเธอก็พูดเกินจริงไปได้เสียงเขินอายของนางกำนันอีกคนกล่าวขึ้นจะไม่ให้ฉันร่าเริงได้อย่างไรกันก็วันนี้นะฉันบังเอิญได้พบกับขบวนเสด็จของพระอุปราชน่ะสิจริงละทำไมถึงโชคดีอย่างนี้ล่ะเสียงอุทานอย่างตื่นเต้นของอีกฝ่ายดังขึ้นขณะที่พระองค์กำลังเสด็จผ่านไปเนี่ยฉันก็แอบมองดูพระองค์ทรงพระรูปโฉมงดงามเหลือเกินไม่เพียงแต่เก่งกล้าสามารถในทางการรบเท่านั้นด้านการตัดสินคดีความก็ทรงมีพระปรีชาญาณเลย

เกินใครๆทั่วพระนครแห่งนี้นะก็ไม่อาจเทียบพระองค์ได้เลยแม้สักคนเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละสมแล้วที่เป็นถึงพระอุปราชหากได้ทรงครองราชแทนพระบิดาเนี่ยบ้านเมืองของเราก็คงต้องเจริญรุ่งเรืองกว่านี้อีกหลายเท่านักถ้อยคำชื่นชมพระราชโอรสของสองนางกำนันนั้นได้กระทบพระหฤทัยของพระราชายิ่งนักความชื่นชมที่เคยมีมาแต่ก่อนเก่าบัดนี้เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความริษยาน้อยจนพระองค์ถึงกับตำหนิว่าจริงหรือที่ไม่มีใครจะเก่งกล้าสามารถเทียบกับลูกของเราได้นะและความดำรินี้เองคือจุดเริ่มต้นของความหายนะที่กำลังจะเกิดกับพระราชโอรสในอนาคตอันใกล้นับแต่วันนั้นเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำสรรเสริญเยินยอของพระราชโอรสครั้งใดก็คล้ายดังคมมีดที่กรีดใจทีละน้อยทีละน้อยความริษยาก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่าข้าราชบริพารและกำลังไพร่พลของพระราชโอรสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันความหวาดระแวงซึ่งเป็นกิเลสตัวร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของพระราชาพระองค์นี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นเช่นกันส่วนว่าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยออีกทั้งได้ทอดพระเนตรเห็นกองกำลังไพร่พลของพระราชโอรสที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันพระองค์จะทรงกระทำอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทําความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

แต่ลูกถึงกันหน่อยขึ้นในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกติดๆกันแบบไม่เว้นวรรคไม่เว้นวรรคเลยถึง8คนแล้วก็ในจำนวน8คนนี้มีฝาแฝดที่คลอดพร้อมกันทีละ2คนถึง2คู่แฝด2คู่ทำให้สภาพครอบครัวของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเนอร์เซอรี่ที่ต้องแบกภาระเลี้ยงเด็กอ่อนวัยไล่เลี่ยพร้อมๆกันถึง8คนด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณพ่อตัดสินใจยกตัวลูกกับหลานของท่านที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตรนับจากนั้นลูกก็ต้องจากอ้อมกอดแม่ไปตั้งแต่อายุได้เพียง2ขวบแต่ลูกก็มีความสุขค่ะเพราะพ่อแม่บุญธรรมทั้งรักทั้งดูแลลูกประดุจลูกแท้ๆของตัวเองจนกระทั่งลูกได้เรียนจบปริญญาตรีเข้าทำงานแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีสกุลลุนชาติคนหนึ่งเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีฐานะแถมยังเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ลูกทำงานอยู่และการแต่งงานในครั้งนี้เองเหมือนจะทำให้ชีวิตลูกหวือหวาแล้วก็ดูสุขสบายมากขึ้นแต่ที่จริงมันกลับตรงกันข้ามเพราะลูกอยู่ในสภาพที่เหมือนโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะสามีได้ยกค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบก็แม่บ้านน่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากับค่าค่าเลี้ยงลูกถึง3คนค่าจิปาถาต่างๆนารวมถึงค่าเราเรียนด้วยทั้งนั้นที่เขาก็รู้ดีว่าลำพังเงินเดือนที่ไม่มากมายนักของลูกก็แทบจะไม่พอกับรายจ่ายแล้วอีกทั้งลูกต้องรับภาระส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้แม่ด้วยทุกเดือนจากนั้นไม่นานสามีก็ได้บอกให้ลูกลาออกจากงานไปทำฟาร์มเลี้ยงวัวเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มมากกว่านี้แต่พอมาทำเข้าจริงๆลูกต้องมาจนกับการปรับตัวหลายอย่างทำให้บางเดือนเงินที่ได้จากค่านำวัวก็ไม่พอใช้ลูกจึงมาปรึกษากับสามีสามีกลับบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ให้กู้เงินแต่กู้เงินกับเขาสิให้แม่บ้านกู้เงินพ่อบ้านเขาขอคิดดอกเบี้ยกับลูกแค่ร้อยละสองเท่านั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้น่ะสร้างความสะเทือนใจให้ลูกทำไมเขาถึงทำกับลูกได้ถึงขนาดนี้แต่ลูกก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกจนกระทั่งต่อมาอะไรได้จากการขายนมวัวของลูกก็ไม่พอมากๆถึงขนาดไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและค่าหอพักของลูกๆอีกประมาณ 50,000 บาทลูกจึงต้องวิงวอนขอร้องให้สามีผู้เป็นพ่อแท้ๆของลูกๆช่วยจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้กับลูกๆของเขาแทนแต่เขาก็ปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยทำเหมือนไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวทั้งนั้นที่เขามีเงินเก็บในบัญชีมากมายอีกทั้งมีเงินเดือนเหยียบแสนบาทและในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายในบ้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบตอนนั้นลูกก็รู้สึกผิดหวังและยอมรับเขาไม่ได้เลยเพราะการปฏิเสธของเขาทำให้ลูกต้องแบกหน้าไปขอยืมเงินคนอื่น

จ่ายค่าเทอมให้ลูกๆแทนคุณพ่อผู้แสนรวยของพวกเขาเองซึ่งยังมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งลูกมาทราบว่าสามีแอบไปมีภรรยาใหม่จึงทำให้ลูกตัดสินใจแยกทางจากสามีโดยเด็ดขาดโดยหอบลูกทั้ง3คนออกจากบ้านกระหกกระเหินไปขออาศัยบ้านเพื่อนอยู่อย่างไม่รู้ชะตากรรมชีวิตตอนนั้นเคว้งคว้างเหลือเกินทั้งที่ตอนนั้นตัวลูกเองก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้แต่ลูกก็ฮึดสู้ค่ะเพราะถือว่าตัวเองก็มีความสามารถในการซื้อขายที่ดินจึงได้ยึดอาชีพเป็นในหน้าขายที่ดินและลงทุนซื้อขายเองจนมีรายได้ทำให้ฟื้นตัวขึ้นและช่วงนั้นลูกยังรับรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ขนาด 3,000 ไร่จากเจ้าของกว่า79รายซึ่งลูกก็รวบรวมได้สำเร็จจนเจ้าของบริษัทตะลึงในความสามารถและผลงานจึงยกบริษัทที่กำลังมีปัญหาของเขาให้ลูกบริษัทหนึ่งทำให้ลูกดีใจมากและก็ได้บริหารจนรุ่งเรืองมีเงินหมุนเวียนร่วม100ล้านบาททำให้ชีวิตตกต่ำสุดขีดกลับรุ่งโรจน์ขึ้นอีกครั้งแต่พอเริ่มทำท่าจะดีมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าของบริษัทก็กลับมาบอกลูกว่าให้ลูกเอาเงินกำไรผ่อนจ่ายทยอยคืนเงินให้กับเขาด้วยซึ่งลูกก็เป็นงงมากค่ะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ยกบริษัทนี้ให้กับลูกแต่เป็นการให้ลูกซื้อบริษัทแบบผ่อนส่งจากเขาแทนซึ่งเมื่อเหตุการณ์มาถึงขนาดนี้ลูกก็ต้องจำยอมแต่ยอมได้ไม่นานก็เกิดภาวะ IMF ซ้ำร้ายไปกว่านั้นลูกโดนโกงทรัพย์สินกว่า10ล้านบาททำให้ลูกต้องล้มละลายลงในบัตรดลช่วงนั้นลูกเครียดมากเพราะมีแต่หนี้สินท่วมตัวจนกระทั่งมีคนมาชวนลูกมาวัดพระธรรมกายลูกอยากมามากแต่ลูกไม่มีแม้กระทั่งเงินค่าน้ำมันรถเขาจึงออกให้พอมาถึงวัดลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวอีกทำให้ลูกได้ยืมเงินเพื่อนสร้างไปก่อน3องค์แต่เขาบอกว่าให้ลูกยืม 50,000 เลยอีก 20,000 ให้เอาไปไว้ใช้แล้วตอนใดนั้นเองลูกก็หันไปเห็นคนจำนวนหนึ่งกรูกันเข้าไปต่อรับผ้าไตรกฐินแล้วจะวิ่งไปต่อแถวบ้างด้วยความปิติแล้วรับกับเขาด้วยแต่พอมารู้อีกทีว่าแถวที่ลูกไปต่อนั้นเป็นการปรนนิบัติเป็นประธานรองเปลี่ยนเป็นอึกทึกใจเหมือนตัวเองกำลังตกบันไดบุญพลอยได้บุญอย่างแรงเพราะตอนนั้นลูกไม่มีเงินเลยแถมยังติดหนี้สินอีกแต่ลึกๆจิตใต้สำนึกลูกก็ได้บอกตัวเองอย่างองอาจว่ายังไงลูกรับมาแล้วก็จะต้องทำบุญนี้ให้ได้เพื่อนก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้ทำใจสบายๆไม่ต้องกลัวโดยการไปนั่งสมาธิภาวนาที่พนาวัดที่สวนมนาวัดจะไปเหตุให้ลูกได้ไปนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกที่สวนมนาวัดลูกนั่งสมาธิด้วยความเมื่อยและฟุ้งซ่านนึกอะไรก็ไม่ออกเลยพอนึกออกอยู่อย่างเดียวคือต้องอธิษฐานขอให้ขายเครื่องจักรกลหนักได้จะได้เอาเงินมาทำบุญกฐินเสร็จลูกก็อธิษฐานทีอย่างใจจดใจจ่อเรียกได้ว่าอธิษฐานตลอดเวลาก็ว่าได้แล้วอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือลูกน่ะได้รับโทรศัพท์ในวันพุธขณะที่อยู่สวนมนาวัดว่ามีคนมาขอซื้อเครื่องจักรหนักแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมากที่สุดสำหรับลูกเพราะเครื่องจักรหนักนี้นับตั้งแต่บริษัทล้มละลายจะบอกขายอย่างไรก็ขายไม่ได้เลยด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกได้เงินก้อนใหญ่มาทำบุญเป็นประธานรองกฐินปี2541อย่างอัศจรรย์และก็มีเงินใช้หนี้เพื่อนอย่างเหลือเชื่อค่ะแต่เรื่องราวความอัศจรรย์ของการทำบุญกฐินยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเหตุการณ์ในทำนองนี้ได้เกิดขึ้นกับลูกซ้ำๆอีกในการทำบุญอีกหลายครั้งรวมถึงบุญกฐินปี49นี้ด้วยคือลูกได้มาต่อแถวรับผ้ากฐินทั้งที่ไม่มีเงินอีกแล้วในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2กรกฎาคมนี่เองพอรับเสร็จผ่านไปได้3วันอยู่ก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอีก

0: แบงค์ยอมอนุมัติเพิ่มเงินวงเงินกู้ให้ลูกสร้างโรงแรมต่อทั้งที่ยื่นขอแบงค์ไปตั้ง8เดือนแล้วยังไม่มีทีท่าจะให้เลยจึงทำให้ลูกมีเงินเหลือพอที่จะทำบุญประทานรองกฐินปี49ได้ในทันทีอย่างน่ามหัศจรรย์อีกแล้วค่ะคุณพ่อลูกท่านรับราชการจากกรมทางหลวงเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างถ้าไม่ลืมดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่จนทำมาเลิกได้ตอนอายุ60กว่าปีแต่จากนั้นไม่นานก็เป็นโรคถุงลมโป่งพองและกลายเป็นมะเร็งปอดในที่สุดโดยในช่วงที่คุณพ่อป่วยหนักนั้นลูกรับท่านมาอยู่ด้วยจึงทำให้ท่านได้ดูดีเอ็มซีแล้วก็เร่งทำบุญทุกบุญทำให้วาระสุดท้ายท่านจากไปอย่างสงบด้วยวัย88ปีคุณแม่ลูกเป็นคนที่ลูกห่างเหินกับท่านมากเพราะลูกไม่ได้อยู่กับท่านเลยแต่ท่านเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดีไปวัดทำบุญตามประเพณีบรรปลายเสียชีวิตด้วยเริ่มมะเร็งเต้านมอายุ69ปีคุณพ่อบุญธรรมของลูกท่านรับราชการอยู่กรมทางหลวงท่านเป็นคนไม่โกไม่กินเลยจะดื่มเหล้าหลังเลิกงานเวลาหนึ่งกั๊กแต่ท่านไม่เคยอาละวาดท่านเป็นคนไม่สะสมอะไรเลยแม้แต่บ้านก็ไม่ซื้อเพราะอาศัยบ้านราชการอยู่ไปเรื่อยๆวาระสุดท้ายท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องปากในวัย45ปีคุณแม่บุญธรรมลูกท่านเป็นคนใจดีตักบาตรทำบุญทุกวันท่านเป็นแม่บ้านที่ชอบเข้าสมาคมเล่นไพ่ทุกวันบ้านปลายชีวิตท่านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสียชีวิตในวัย65ปีคำถามบุพกรรมใดทำคุณพ่อแม่มีลูกติดกันและมีลูกแฝดถึง2คู่คะบุพกรรมใดทำให้ลูกถูกยกให้เป็นให้กับหลานของพ่อและบุญใดทำให้ลูกถูกเลี้ยงเป็นอย่างดีทำให้ลูกถึงมีความสามารถในการรวบรวมที่ดีให้เป็นผืนใหญ่ๆได้แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมได้แต่กลับมีบุญได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เราสร้างเหตุกันมาอย่างไรคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีบ้านได้หลายหลังและไม่ว่าจะปลูกบ้านกี่หลังกี่หลังก็เป็นบ้านที่ใครๆก็ชมว่าสวยงามน่าอยู่ทุกหลังคะบุญใดที่ทำให้ลูกได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายต้องล้มละลายโดนโกงกว่า10ล้านลูกและคนที่โกงลูกเคยผูกเวรกันมาหรือไม่อย่างไรลูกจะต้องแก้ไขอย่างไรคะลูกประกอบเหตุเป็นอย่างไรถึงได้มาทำบุญกฐินแบบตกบันไดพลอยได้บุญและก็มีเงินทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งติดหนี้และไม่มีเงินจะได้เงินจากการขายเครื่องจักรได้จากแบงก์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ให้คะการที่ลูกได้ทำบุญกฐินอย่างอัศจรรย์เกี่ยวกับการที่ลูกอธิษฐานหรือไม่อย่างไรคะถ้าเกี่ยวกับอธิษฐานทำไมคำอธิษฐานลูกถึงสำเร็จผลเร็วมากคะบุพกรรมใดตายพ่อของลูกเป็นมะเร็งปอดและแม่ของลูกเป็นมะเร็งเต้านมตอนทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดตายพ่อบุญธรรมลูกมีบ้านอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างสบายแต่ไม่ใช่บ้านของตัวเองบุพกรรมใดตายพ่อบุญธรรมเป็นมะเร็งในช่องปากและแม่บุญธรรมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีลูกๆจะเป็นคนดีเชื่อฟังและรักลูกมากๆลูกๆและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกติดกันและมีสองคู่แฝดเพราะในอดีตทั้งสองเป็นสามีภรรยากันในสังคมเกษตรกรรมได้เพาะพันธุ์สัตว์ขายให้คนอื่นเข้าไปเลี้ยงเช่นพันเป็ดพันไก่เป็นต้นนำมาส่งผลชอบเพาะพันธุ์สัตว์ส่วนสองคู่แฝดก็เคยเป็นลูกของท่านในอดีตแต่ติดฐานจิตว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นลูกท่านอีกแต่นั้นบุญส่งผลพร้อมกันจึงได้มาเกิดเป็นแฝดดังกล่าวจ้าตัวลูกถูกยกให้กับหลานของพ่อและถูก

เลี้ยงอย่างดีเพราะเคยเกิดเป็นลูกของหลานของพ่อเคยเป็นพ่อเป็นลูกมาก่อนและเคยเกื้อกูลมากับท่านในบางชาติที่เกิดเป็นญาติกันเคยทั้งเป็นพ่อลูกและเคยเป็นญาติกันด้วยและเคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้ท่านรักและเลี้ยงดูอย่างดีส่วนท่านไม่มีลูกเพราะมีกรรมตอนสัตว์มาส่งผลลูกสามารถรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ได้แต่ไม่ใช่เจ้าของเพราะในอดีตลูกมีบุญที่ชวนคนบริจาคที่ดินแต่ไม่ได้ทำเองนะมาส่งผลจ้ะให้ได้ที่ดินเป็นของคนอื่นสามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ว่าต้องเป็นของผู้ที่เขาทำบุญที่ดินส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ได้เป็นเจ้าของเพราะเจ้าของที่ดินมีบุญที่บริจาคที่ดินแต่ไม่มีบุญชวนคนมาถวายบุญสมผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะลูกมีบ้านอยู่หลายหลังและทุกหลังคนชมว่าสวยสวยนะอยู่ทุกหลังเพราะบุญที่มีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิถวายพระแต่ว่าไม่ได้ถวายทั้งหมดมาส่งผลจ้ะใครๆร่วมบุญเขาสร้างกุฏิพระแต่ไม่ได้สร้างทั้งหลังลูกได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงกว่า10 ล้านและล้มละลายเพราะในดีที่ตัวลูกมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอเห็นไหมจ๊ะทำไมต้องทำบุญทีๆทำไมต้องทำบุญทีๆเพื่อมาให้ความตระหนี่ได้ช่องนั่นแหละเมื่อทำบุญไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตระหนี่ในบางชาติเพราะบุญบาปจะชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาและกรรมที่เคยไปโกงเขาไว้เนี่ยได้ช่องมาส่งผลให้ได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงแล้วก็ล้มละลายจ้ะลูกและคนที่โกงลูกก็เคยผูกเวรกันมาข้ามชาติโดยในชาติหนึ่งที่ตัวลูกและเขาได้เข้าหุ้นทำการค้ากันแล้วตัวลูกเนี่ยไปโกงเขาไว้เนี่ยเขาก็เลยผูกเวรว่าจะเอาคืนในชาติใดชาติหนึ่งจ้ะเนี่ยพอมาเจอกันก็อย่างนี้แหละจะแก้ไขลูกก็ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะให้อโหสิกรรมกันไปเลยอย่าไปผูกเวรให้เลิกแล้วต่อกันให้จบกันในเพียงชาตินี้แล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้พบแต่คนดีไม่คดไม่โกงแล้วก็ให้ตัวลูกประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแล้วก็ไปโกงใครด้วยจ้ะนี่ลูกเดี๋ยวมาทำบุญกฐินแบบตกบันไดพลอยได้บุญและมีต้องตั้งใจฟังอันนี้ดีและมีเงินได้ทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งที่ติดหนี้และไม่มีเงินเช่นได้เงินจากการขายเครื่องจักรได้จากแบงก์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้บ้างเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาส่งผลนี่เคยทำบุญร่วมกันมาและจะส่งผลต่อไปอีกในไม่ช้าให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีทางที่ลูกปรารถนาโดยบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะจ้าให้ลูกเตรียมล้างมือให้สะอาดไว้รับทรัพย์จ้าเห็นไหมจ้าเพราะทำบุญอัศจรรย์ทั้งที่ติดหนี้ไม่มีเงินแต่ความรู้สึกว่าไม่มีเงินไม่มีอยู่ในใจเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีนี่นี่บุญเก่าได้ช่องมาการที่ลูกได้ทำบุญกฐินอย่างอัศจรรย์นั้นก็เกี่ยวกับคำอธิษฐานในปัจจุบันด้วยเริ่มกับบุญเก่าในอดีตที่ทำมากับหมู่คณะดังกล่าวจ้ะคำอธิษฐานสำเร็จผลเร็วมากเพราะในอดีตเวลาลูกจะทำบุญจะตัดสินใจทำทันทีไม่รีรอนิสัยนี้จึงติดตัวมาถึงปัจจุบันนี้แหละจ้ะและเมื่อบุญสมบูรณ์ก็จะปุ๊บปั๊บจ้ะนี่บุญส่วนบุญเห็นไหมจ้ะบาปส่วนบาปการที่ทำบุญแบบตกบันไดพลอยได้บุญแบบนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่คาดคิดจ้ะจะรวยฉุกโลหุกนี่สมบัติจะเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆแบบไม่มีเงื่อนไขเมื่อลูกตัดสินใจทำบุญทันทีแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีเงินแต่ลึกๆในใจคิดว่าทำได้แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยปองลูกเป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักเรื่องกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารมาเสริมบ้างเล็กน้อย

ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกถูกพิพากษาไปอยู่ในหลุมขี้เถ้าร้อนๆด้วยกามสูบบุหรี่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่หมดกรรมจ้ะให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกเรื่อยๆจ้ะแม่ลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายรวมกับกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์มหาและฆ่าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปมีวิมานอยู่มีอาหารเป็นที่เป็นต้นแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะพอบุญธรรมลูกมีบ้านอยู่สบายจนตลอดชีวิตแต่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองละในอดีตชอบไปร่วมงานบุญเช่นไปสร้างวัดวาอารามก็มีจิตยินดีอนุโมทนาบุญที่คนอื่นก็ทำแต่ตนเองไม่ทำจ้ะนี่ไม่ทำเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบุญที่อนุโมทนาบุญก็ได้ไปนิดๆแต่ก็พอให้มีบ้านได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองเพราะไม่ได้ทำพอมันทำเป็นมะเร็งในช่องปากเพราะกรรมในอดีตมีวิจีกรรมชอบด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมรวมคำฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มและกรรมดื่มสุราในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะวันละกักตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากแต่ยังมีบุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างดื่มสุราแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้าให้ทำบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆท่านจะได้พ้นทุกข์แม่บุญทำเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินเป็นหลักมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยสายคนทันชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านทั้งสองอยากได้บุญมากๆให้ลูกทำบุญทิพย์ไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าลูกตัวลูกเองมีลูกเป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากเพราะในอดีตตัวลูกเป็นคนเคารพเชื่อฟังบิดามารดาบุญนี้จึงส่งผลให้ได้มีลูกที่เป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์แต่เวลาจะทำบุญก็ตัดสินใจทำทันทีแต่บางครั้งก็นึกว่าโอ้ทำไปเยอะแล้วดังนั้นเวลาบุญส่งผลก็จะรวยรุ่งเวลาไม่มีบุญเพราะคิดว่าทำไปเยอะแล้วสมบัติก็ร่วงโรยแต่ณชาตินี้ก็ต้องทำบุญให้สม่ำเสมอในทุกบุญและมันปฏิบัติทำทุกวันก็จะได้เข้าถึงพระภายในได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

อันที่หนึ่งสังเกตดูว่าเราเนี่ยถนัดชอบแล้วก็อยากเป็นอะไรอันที่สองเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นในสิ่งนั้นสามศึกษาหาความรู้ในสิ่งนั้นให้มากๆสี่ฝึกฝนให้มีความชำนาญยิ่งขึ้นไปห้าทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานบ่อย

พระอาจารย์ก็นำธรรมะนำมาฝากพวกเราโดยตั้งหัวข้อว่าการแสวงหาตนโดยได้ศึกษาเรื่องราวในพุทธประวัตินะตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศสอนโปรดพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยจนมีพระอรหันต์เกิดขึ้น61รูปในโลกเนี่ยหลังจากเกิด61รูปแล้วเนี่ยท่านก็ประชุมสงฆ์แล้วก็ให้แยกย้ายกันไปเผยแผ่ส่วนตัวท่านเองก็เสด็จจาริกไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมระหว่างทางที่ไปตำบล นั้นเนี่ยท่านก็ได้ไปแวะพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดเราได้ศึกษาพุทธประวัติเนี่ยก็คงเคยได้อ่านผ่านตา มาแล้วแล้วก็วันนั้นเองก็จะมีพัทธวัคคีก็คือกลุ่มของชายหนุ่มเนี่ย30คนพร้อมกับภรรยามาเที่ยวเล่นกันในป่านั้นแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งไม่ได้มีภรรยาก็เลยให้หญิงขายบริการเนี่ยมาคอยดูแลตนเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คำว่าหญิงแพทย์สยามนะซึ่งเป็นคำที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในยุคนี้ก็ดูไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะแต่ว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยก็ใช้คำนี้เลยก็คือหญิงแพทย์สยามปัจจุบันก็คือว่าหญิงขายบริการแล้วก็ระหว่างเที่ยวเล่นกันอยู่เนี่ยหญิงท่านนี้ก็แอบขโมยเครื่องประดับนะของพระทวัคคีไปเนี่ยแล้วก็หนีไปทั้งหมดก็ช่วยกันตามหานะเพื่อจะได้เอาเครื่องประดับคืนเนี่ยจนไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ในป่าแห่งนั้นก็เลยก็ไปถามว่าพระองค์นี่เห็นหญิงท่านหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอเนี่ยจะแสวงหาหญิงหรือหาตนดีพระทวัคคีบอกว่าแสวงหาตนดีกว่าพระเจ้าค่ะจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยงั้นก็นั่งลงแล้วเราจะได้แสดงธรรมพระเจ้าก็เลยเทศตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลนะเรื่องของสวรรค์โทษของกามอานิสงส์การออกบวชนะจากนั้นก็เทศอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหลังจากแสดงธรรมจบเนี่ยพระทวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็คือบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นพระสกทาคามีบางท่านก็เป็นพระอนาคามีนะแล้วก็ขอบวชในพระพุทธศาสนานะคราวนี้เนี่ยคำว่าตนเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตานังนะอัตตานังแล้วก็วรังนี่คือประเสริฐนะแสวงหาตนหรือแสวงหาหญิงอย่างไหนประเสริฐกว่ากันนะซึ่งเป็นคำเดียวกับที่เราคุ้นเคยก็คืออัตตาอิอัตโนนาโถเป็นคำเดียวกันเลยนะก็คือแสวงหาตนเนี่ยอันนี้แปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคราวนี้การแสวงหาตนเนี่ยคืออะไรนะอันนี้คือภาพสมมติว่าทั้ง30เนี่ยได้บรรลุธรรมแล้วก็คือเข้าถึงธรรมกายในตัวนั่นเองเข้าถึงธรรมกายโสดาบันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายโสดาบันเข้าถึงธรรมกายอนาคามีแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายอนาคามีเข้าถึงธรรมกายสกทาคามีแล้วก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันกับธรรมกายสกทาคามีเนี่ยคราวนี้การแสวงหาตนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งก็คือตนภายในอันนี้คือนัยยะหลักนัยยะหลักเลยนัยยะที่สองก็คือตนภายนอกอันนี้พระอาจารย์อธิบายเสริมนะตนภายนอกเป็นนัยยะเสริมที่อธิบายเพิ่มเข้าไป

0: ตนภายในก็คือพระธรรมกายในตัวนั่นเองซึ่งพวกเราแต่ละคนเนี่ยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะมีกายข้างในเนี่ยซ้อนอยู่นะเป็นชั้นๆเข้าไปซึ่งเราก็ฟังหลวงพ่อเทศมาหลายครั้งแล้วนะแม้สัตว์ทั้งหลายก็มีเหมือนกันนะที่กายข้างในซ้อนอยู่เป็นแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถนั่งสมาธิได้เหมือนกับมนุษย์นะก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมข้างในได้แต่มนุษย์นั่งได้เดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทหลวงพ่อกันนิดนึงเรื่องกายในกาย
1: ธรรมะเนี่ยมีอยู่แล้วภายในนะจ๊ะมีอยู่ภายในกลางกายของเราพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ากายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่ข้างในคือตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นเวทนาในเวทนาไปเรื่อยๆตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมคำว่าตามเห็นเนี่ยหมายความว่าก็ต้องเห็นเหมือนอย่างเราลืมตาเนื้อมองเห็นคนสัตว์สิ่งของอย่างนั้นแหละเห็นได้อย่างนั้นเลยเขาถึงเรียกว่าตามเห็นเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นกายในกายเป็นอย่างไรเห็นกายในกายก็หมายถึงว่าในกายหยาบที่เรานั่งเขาที่อยู่เนี่ยผู้รู้ผู้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าไปเห็นว่ามีอีกกายหลายๆกายที่ซ้อนกันอยู่ภายในกายหยาบของเราที่เราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนี่แหละมันซ้อนกันอยู่ท่านไปเห็นมีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรตรภูซ้อนกันอยู่ในกลางกายอรูปพรหมกายธรรมปโสดาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพัสกิทาคาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดากายธรรมพระอนาคาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพัสกิทาคากายธรรมอรหัตซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคาซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละท่านเห็นเข้าไปเรื่อยๆเลยตามเห็นเข้าไปกายในกายสิ่งนี้มีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนคำว่ามนุษย์ทุกคนก็หมายว่าทุกชาติชาติจีนชาติไทยลาวเขมรยวนฝรั่งอะไรเหล่านั้นเป็นต้นก็คือทุกๆคนทุกๆชาติไม่ว่าจะมีความเชื่อศาสนาเชื่อถืออะไรมาก่อนก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของความเชื่อที่เชื่อกันต่อๆกันมาแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือมีกายในกายมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเมื่อมันไม่รู้ว่ามันมีก็ทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามันมีอยู่แค่ไหนก็ทำกันไปแค่นั้น
0: อันนี้ก็คือตนภายในนะก็คือธรรมกายที่อยู่ในตัวของเรานะตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูเป็นต้นไปนะจนถึงธรรมกายอรหัตนะซึ่งพระทวัคคีเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุนะเข้าถึงธรรมกายในตัวคราวนี้มาดูตนภายนอกกันบ้างนะตนภายนอกเนี่ยคืออะไรนะตนภายนอกเนี่ยก็คือหนึ่งคือสิ่งที่เราถนัดนะสิ่งที่เราทำได้ดีอันนี้พระอาจารย์รวบรวมมานะอาชีพหน้าที่งานที่ใช่นะสำหรับเราเนี่ยสิ่งที่เรารักชอบอยากจะเป็นสรุปก็คือเป้าหมายชีวิตที่เราปรารถนาจะเป็นปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จอันนี้คือตนภายนอกตนภายนอกการแสวงหาตนภายในเนี่ยคือการนั่งสมาธินะ ทำใจให้หยุดนิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะอย่างถูกส่วนนะเมื่อถูกส่วนก็จะเข้าถึงตนภายในได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงปู่สดวัดปากน้ำเนี่ยท่านได้ค้นพบนะวิธีตรงนี้เนี่ยหลังจากที่หายไปหลังพุทธปรินิพพานได้500ปีหลวงปู่ก็มาค้นพบอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องนำใจเนี่ยมาไว้ในตัวนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจึงจะเข้าถึงตนภายในได้ก็คือธรรมกายในตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ไปค้นดูในพระไตรปิฎกเนี่ยสอดคล้องกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศไว้คือท่านบอกว่าท่านเทศไว้ในโกฏฐมีสูตรท่านบอกว่าเนี่ยพระสัทธรรมเนี่ยจะตั้งอยู่ได้แค่500ปีตรงที่หลวงปู่พูดเป๊ะเลยนะก็คือท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์พรหมจรรย์จะไม่ตั้งอยู่นานทั้งสัทธรรมก็จะดำรงอยู่เพียงแค่500ปีนะอยู่ในโคตมีสูตรนะถ้าเกิดใครเคยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็ลองไปนะเปิดดูได้ซึ่งสัทธรรมตรงนี้เนี่ยคืออะไรสัทธรรมมีอยู่3อย่างคือปริยัติสัทธรรมก็คือคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหลายนะที่เราฟังเทศกันมาอยู่บ่อยๆเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าปริยัติสัทธรรมอันที่2คือปฏิปัตติสัทธรรมก็คือหลักธรรมที่สำหรับปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นเองนะอันที่3คืออธิคมสัทธรรมก็คือผลของการปฏิบัตินั่นคือการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวนะตั้งแต่กายโกฏฐภูโสดาสกทาอนาคารหัตนะแล้วก็นะเข้าสู่ปรินิพพานได้นะเรียกว่ามรรคผลนิพพานเพราะนั้นสิ่งที่หายไปเนี่ยสิ่งที่หายไปก็คือปฏิบัติสัจธรรมนั่นเองนะก็คือหลักปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายตัวนี้หายไปนะส่วนปริยัติยังคงอยู่คำสอนในปิฎกยังคงอยู่เป็นแต่ว่าคำสอนในส่วนของการปฏิบัตินะที่วางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายที่7เนี่ยเพื่อจะเข้าถึงธรรมกายในตัวได้เนี่ยหายไปนะตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศไว้นะตรงที่หลวงปู่สอนเลยนะคราวนี้ส่วนการแสวงหาตนภายนอกนะมาดูว่าตนภายนอกเนี่ยเราจะค้นพบตัวเองได้อย่างไรอันที่หนึ่งสังเกตดูว่าเราเนี่ยถนัดชอบแล้วก็อยากเป็นอะไรอันที่สองเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นในสิ่งนั้นสามศึกษาความรู้ในสิ่งนั้นให้มากๆสี่ฝึกฝนให้มีความชำนาญยิ่งยิ่งขึ้นไปห้าทำบุญทุกบุญแล้วที่ฐานบ่อยๆนะห้าข้อนี้นะพระอาจารย์รวบรวมมาก็จะทำให้เราสามารถค้นพบตัวเองภายนอกเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยเราเนี่ยจะเอาดีด้านไหนเราจะเป็นอะไรนะนอกจากตนภายในคือธรรมกายในตัวที่ทุกคนต้องเข้าถึงแล้วเนี่ยต้องค้นหาเจอแล้วเนี่ยตัวตนภายนอกก็สำคัญชาติเนี้ยเราอยากจะเป็นอะไรถ้าอยู่ในศาสนาเนี่ยมาบวชเนี่ยเราอยากช่วยศาสนาด้านไหนนะอย่างเช่นหลวงพ่อบอกทำวิชาเผยแผ่ปฏิสังขรณ์หรือเราอยู่ข้างนอกเป็นกองเสบียงอย่างนี้นะไม่เป็นกองเสบียงเนี่ยก็ต้องมีอาชีพอาชีพที่เราถนัดเราชอบทำแล้วจะประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะเป็นอาชีพไหนนี่นะอันนี้คือเราต้องหาตนภายนอกเราให้เจอด้วยข้างนอกเนี่ยก็มีคอร์สสอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป็นสอนแบบจริงจังมากนะเพื่อให้คนพบตัวตนภายนอกของตัวเองเนี่ยว่าชาติเนี้ยเราจะเอาดีอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าข้างนอกเนี่ยก็ว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้มาเปรียบเทียบกัน
2: โตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรคะคำถามที่เราโดนถามกันมาตั้งแต่เด็กๆโดยที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าอาชีพคืออะไรเขาก็มีช้อยมาให้เราเลือกค่ะหมอพยาบาลตำรวจเราเลือกได้แค่นี้เหรอคะพร้อมกับความคาดหวังที่อยากให้เราเป็นจนบางทีเราคิดว่าเราก็อยากเป็นเพราะบางทีเราต้องการให้คนที่เรารักสมหวังสรุปคุณเลือกอาชีพ

คนพอใจเขายินดีกับคุณที่คุณสอบติดเขายินดีกับคุณที่คุณได้ใบปริญญาเขายินดีกับคุณที่คุณได้งานทำแล้ว30ปีต่อจากนั้นใครรับผิดชอบชีวิตคุณนี่ไหนพูดได้เต็มปากคนไหนก็เป็นคนนั้นที่เลือกคณะตามที่คนอื่นพอใจสังคมมองว่าดีครอบครัวแฮปปี้คนรอบข้างมีความสุขแล้วเราก็พอคิดว่านั่นคือความสุข

0: ราะอาชีพไม่ได้มีแค่10คณะที่คะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดไม่ได้มีแค่10อาชีพที่ตลาดต้องการเพราะกว่าคุณจะเรียนจบตลาดก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเพราะกว่าคุณจะเรียนจบโลกก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแต่เรามาเรียนจริงๆคนที่เขาพึงพอใจเขาไม่ได้มาเรียนกับเราด้วยถ้าคุณไม่มีความสุขนั่นคือผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณเลือกที่คุณทำให้คนอื่นพอใจยกเว้นตัวคุณเองทำไมคุณต้องรอเกษียณก่อนแล้วถึงทำในสิ่งที่รักได้คะทำไมคุณต้องรอรวยก่อนแล้วถึงมีความสุขได้นี่หน่อยอยากแบ่งปัน3วิธีที่จะทำให้คุณมีความสุขในตอนนี้ได้เลย 1. คุณรักและชอบอะไร 2. คนส่วนใหญ่มาถามคุณเรื่องอะไรและ 3. คุณแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างหาตรงกลางของ3สิ่งนี้ค่ะและนั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของออฟฟิศเป็นแม็กเลยนิดหน่อยทุ่มเท1ปีกับสิ่งที่รักจนเปิดบริษัทได้จนสร้างโอกาสให้คนอื่นได้จนแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แต่กับ4ปีที่เรียนมาเราได้แค่กระดาษแผ่นเดียวแต่ถ้าคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณทํา4ปีให้กับสิ่งที่รักมันจะเป็นเราไม่ได้บอกให้คุณไม่เรียนแต่คุณต้องเรียนให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณรักมากที่สุดไม่ใช่เรียนให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่สังคมบอกว่าดีที่สุดแต่ต้องบอกค่ะว่าเราโชคดีมากที่เกิดมาในยุคนี้นี่หน่อยชอบคำหนึ่งของอาจารย์นี่หน่อยมากนั่นก็คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์บอกว่าคุณจะไม่เห็นค่าของสื่อตอนนี้เลยถ้าคุณไม่เคยสร้างตัวในยุคที่ต้องไปอ้อนวอนสื่อแต่ในยุคนี้ในยุคที่สื่อราคาถูกมากและตอนที่คุณเริ่มมันก็ฟรีแล้วคุณจะรออะไรอยู่คะจะอยู่เฉยๆเพื่อให้คนอื่นเดินหน้าลองดูนะคะลองยกกำปั้นของคุณขึ้นมายกขึ้นมาตรงหน้าแต่ให้โฟกัสมาที่คลิปนี้มองมาที่คลิปวิดีโอนี้เห็นไหมคะว่าคุณแทบจะไม่เห็นกำปั้นของคุณมันก็เหมือนโอกาสที่อยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณไม่เคยมองเห็นมันและพอหลายคนนำหน้าคุณคุณค่อยมาบ่นว่าไม่มีโอกาสแต่จริงๆมันอยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณไม่คว้ามันไว้ตั้งหากลองถอยมานิดนึงแล้วโฟกัสไปที่โอกาสแล้วคุณก็เป็นคนนั้นได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ปลายทางอยู่ใกล้เข้ามาแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นสักทีมันก็ไม่มีแม้แต่ปลายทางด้วยซ้ำจงปรับขนาดที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นให้พลังของมันใหญ่กว่าความกลัวของตัวเราคนเดียวทุกคนมีความกลัวค่ะแต่คนที่เขาทำได้คือคนที่เขาทำทั้งที่เขากลัว
1: อันนี้เป็นหลักของทางโลกเขานะซึ่งก็จะมีก็เรียกว่าไลฟ์โค้ชมีเยอะแยะเลยในที่จะแบบเปิดคอร์สแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาตัวเองให้เจออันนี้ก็เป็นท่านหนึ่งซึ่งจะสรุปที่เขาพูดเนี่ยประมาณนี้ก็คือว่า1คือคุณเลือกเรียนเลือกอาชีพที่คุณพอใจหรือที่คนอื่นพอใจอันนี้ต้องถามตัวเองนะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ถ้าเลือกสิ่งที่คุณพอใจเนี่ยแสดงว่ามาถูกทางแล้วเพราะคุณจะเป็นสุขเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกในสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังแต่เราไม่ชอบอย่างนี้นะยังไงก็ไม่เป็นสุขแล้วเราก็ไม่อาจที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่เป็นสุขได้เพราะเราไม่อยากจะทำมันแล้วก็ถามว่าทำไมต้องรอเกษียณก่อนทำไมต้องรอรวยก่อนถึงจะมีความสุขได้นะไม่มีความสุขในตอนนี้เลยอ่ะก็คือเลือกทำในสิ่งที่พอใจที่รัก

นี่นะแนะ3วิธีที่ทำให้คุณมีความสุขในตอนนี้ก็คือ1ถามว่าตัวเองรักแล้วก็ชอบอะไร2คนส่วนใหญ่มาถามเราเนี่ยเรื่องอะไรนี่นะก็แสดงว่าเรามีความรู้เรื่องนั้นเราเก่งเรื่องนั้นก็เลยมาถามไงแล้วก็คุณแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างนะคือ3คำถามนี้เนี่ยเขาคำถามที่2กับ3เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่ว่าเอามาใช้ในการสร้างอาชีพเพราะอาชีพมันต้องไปเกี่ยวข้องคนอื่นไงหาตรงกลางของ3สิ่งนี้แล้วจะพบตัวเองหรืออาชีพที่ควรทำในนี้สำหรับทางโลกนะแล้วก็ครูนิดหน่อยก็ทุ่มเท1ปีกับสิ่งที่รักจนเปิดบริษัทได้สร้างโอกาสให้คนอื่นได้อันนี้คือประสบการณ์ของเขาเองเริ่มต้นในสิ่งที่รักวันนี้แล้วปลายทางจะใกล้เข้ามาทุกคนมีความกลัวแต่คนที่เขาทำได้คือคนที่ทำตั้งแต่ที่เขาก็กลัวนะอันนี้ประมาณ7ข้อที่สรุปมาซึ่งอาจารย์ก็มองว่าก็ใช้ได้นะสำหรับทางโลกนะแต่เกิดว่ามาเปรียบเทียบทางธรรมเนี่ยมันก็จะขาดบางอย่างเช่นทางธรรมเนี่ยเรามีการทำบุญแล้วก็อธิษฐานด้วยนะเพื่อใหบรรลุเป้าหมายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สิ่งที่เป็นในชาตินี้เนี่ยมีผลมาจากบุญกับกรรมในชาติที่แล้วส่งผลมาด้วยและความขนขวายในชาตินี้ด้วยนะซึ่งของทางธรรมเราจะมีมิติตรงนี้เพิ่มเข้ามานะที่ทางโลกไม่มีมาดูว่าการสังเกตว่าเราชอบและอยากเป็นอะไรในพระไตรปิฎกมาดูว่าในปฏิดกเนี่ยมองยังไงบ้างนะก็คือที่พระอาจารย์จับประเด็นได้จากปฏิดกนะก็คือว่าให้ดูผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแล้วสังเกตว่าเราชอบและอยากเป็นแบบใครเราชอบและอยากเป็นแบบใครนะอย่างเช่นว่าอย่างนี้นะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยคือในชาติที่ท่านยังไม่สำเร็จเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยท่านอยากจะเป็นแบบพระนิสสพะเถระซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระอโนมัตสีพุทธเจ้าท่านอยากเป็นแบบเนี้ยเห็นแล้วชอบคือในบรรดาเอตัตตกสาวกเนี่ยของแต่ละพระองค์มีอยู่หลายสิบอย่างน้อยก็ประมาณ80ท่านแต่พระสารีบุตรเลือกจะเป็นแบบผู้เป็นเลิศด้านมีปัญญาไม่ชอบแบบอื่นนี่นะถ้าจะเป็นพระอนุรุทธะเนี่ยก็อยากจะเป็นเลิศด้านทิพยจักขุเพราะเห็นว่าพระปทุมมุตตระพุทธเจ้าเนี่ยได้แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยให้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักขุเห็นแล้วเนี่ยท่านอยากเป็นแบบนี้แบบอื่นที่พุทธเจ้าตั้งมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบไม่โดนไม่โดนใจแต่ทิพยศักดิ์สูตรเนี่ยโดนใจที่สุดก็เลยอยากเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพระนางอุบลวรรณาเถรีเนี่ยก็อยากเป็นเลิศด้านฤทธิ์ฝ่ายพระเถรีนะถ้าเป็นเถระก็เป็นพระโมคคัลลานะเนี่ยนะอยากเป็นเลิศด้านฤทธิ์เห็นพระปทุมมุตตระพุทธเจ้าตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นเลิศด้านฤทธิ์เห็นแล้วนี่อยากจะเป็นบ้างนะก็เลยทำบุญและอธิษฐานถ้าเป็นอนาถบิณฑิกอุบาสกหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็อยากเป็นเลิศด้านให้ทานนะถ้าเป็นนางวิสาขาก็อยากเป็นเลิศด้านการให้ทานฝ่ายหญิงเพราะว่าพระปทุมมุตตระพุทธเจ้าตั้งนะอุบาสิกาท่านหนึ่งให้เป็นเลิศด้านนี้เห็นแล้วอยากเป็นบ้างนี่นะนี่ก็คือในพระไตรปิฎกนะคือว่าให้ดูผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแล้วสังเกตตัวเองว่าเราชอบและอยากเป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำบุญนะแล้วก็จะได้เป็นแบบนั้นมาดูผังตรงนี้ว่าการตั้งความปรารถนาของแต่ละท่านเนี่ยอยู่ในยุคไหนคืออย่างในสมัยพระทีบังกรพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่สุเมธดาบสนะได้รับพุทธประยากรว่าจะได้เป็นพระสมณโคดมพุทธเจ้าในอีกเสียสงไขยแสนกับข้างหน้านะพอมายุคของพระอนุมัติสีพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าองค์ที่7เนี่ยก็คือสรทาดาบทหรือว่าภาษาลิบุตรเนี่ยนะได้รับพยากรณ์ว่าในอีก

อสงไขยแสนกับข้างหน้าเนี่ยจะได้สำเร็จเป็นพระสารีบุตรเนี่ยนะแล้วมาในสมัยพระปทุมพุทธราชพุทธเจ้าองค์ที่10เนี่ยนะเอตะตะกาสาวกทั้งหลายทุกท่านเลยยกเว้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเนี่ยเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นอัครสาวกเนี่ยได้รับพยากรณ์มาก่อนหน้านี้แหละอย่างเช่นพระอานนท์พระนุรุทธะนางวิสาขาหรืออนันตบินกาเศรษฐีเนี่ยได้รับพยากรณ์ในชาตินี้นะว่าจะได้สำเร็จในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้านะนี่คือผังโดยภาพรวมนะเรามาดูตัวอย่างพระสารีบุตรกันบ้างนะพระสารีบุตรการแสวงหาตนของพระสารีบุตรโดยจะแยกย่อยออกมาเป็น 1. ชาติที่ตั้งความปรารถนาและรับพยากรณ์ 2. ได้สำเร็จเป็นพระอัครสาวก 3. สาเหตุที่ทำให้พระสารีบุตรมีปัญญามาก 5. บทบาทพระสารีบุตรในฐานะเป็นธรรมเสนาบดีแล้วก็ถ้ามีเวลาพอก็จะกล่าวถึงการโปรดมารดาของพระสารีบุตรก่อนปรินิพพานนะมาดูอันแรกกันก่อนคือเมื่อย้อนไป1อสงไขยแสนกัปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นช่วงระยะเวลาสร้างบารมีของพระสารีบุตรนะตอนได้รับพยากรณ์ครั้งแรกคือในสมัยพระอโนมัสสีพุทธเจ้าชาตินั้นเนี่ยท่านเกิดเป็นดาบทนะชื่อว่าสรทธดาบทเนี่ยบวชอยู่ในป่าอิมพานแล้วก็มีลูกศิษย์ 74,000 ลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สรทธดาบทตอนนั้นเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเนี่ยอภิญญา5สมาบัติ8ทั้งหมดเลยสามารถออกเหินเดินอากาศได้วันหนึ่งพระนุมัตสีเนี่ยก็เห็นสรทธดาบทเข้ามาในข่ายพยานก็เลยตั้งใจจะไปโปรดตอนแรกไปรูปเดียวก่อนไปที่ป่าอิมพานพอสรทธดาบทเห็นเนี่ยก็พิจารณาดูแล้วเนี่ยภิกษุรูปนี้เนี่ยได้กายมหาบุรุษรู้แน่เลยว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์นั่งในที่สูงตัวเองนั่งในที่ต่ำจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของสรทธดาบทเนี่ยที่เป็นดาบท 74,000 ออกมาจากป่าไปหาผลไม้ไม่เห็นอาการนั่งของอาจารย์ของตนแล้วก็นักแขกเนี่ยก็รู้ว่าเอแขกท่านนี้คงจะใหญ่กว่าอาจารย์ของเรานะเข้าไปถามสาธารณบทว่าเมื่อก่อนเนี่ยสิทธิ์ทั้งหลายคิดว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครใหญ่กว่าอาจารย์ของเราแล้วเพราะว่าปกครองลูกศิษย์ทั้ง 74,000 เนี่ยถือว่าเยอะมากสาธารณบทบอกกับสิทธิ์ทั้งหลายว่าพวกเธอพูดอะไรนี่พวกเธอกำลังเอาภูเขาเสนรุซึ่งสูงอกล้าน 800,000 โยชน์เนี่ยมาเทียบกับเม่นพันปากกาศพวกเธอเนี่ยอย่าเอาเราไปเทียบกับพระสัมกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยมันเทียบกันไม่ได้นะจากนั้นสิทธ์ทั้งหลายก็เลยรู้ว่าเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยก้มลงกราบแล้วก็ได้ช่วยกันถวายผลไม้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพอท่านเสวยเสร็จท่านก็ดำริในพระทัยให้อัครสาวกทั้งสองแล้วก็บริวารอีก 100,000 เนี่ยมาที่ป่าอย่างนี้แค่แป๊บเดียวก็มาด้วยฤทธิ์เนี่ยเหมือนเหยียดแขนและคู่แขนเนี่ยก็มากัน 100,000 แล้วก็มีพระนิสสัพพเถระแล้วก็พระอโนมะเนี่ยซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาเนี่ยมาด้วยแล้วก็ดาบททั้งหลายก็เลยช่วยกันปูอาสนะดอกไม้นะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหลาย 100,000 นี้นั่งปูเสร็จปุ๊บก็ทั้งหมดก็เข้านิโรธสมาบัติ7วันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุทั้งหลายเนี่ยนั่งสมาธิเข้าสมาบัติ7วันระหว่างนี้สรทธดาบทก็ได้กางฉัตรดอกไม้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด7วันไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรเลยนะ7วันเนี่ยอยู่ได้ด้วยความปีติในบุญที่ได้ทำเนี่ยพอท่านออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้พระนิสสัพพเถระเนี่ยแสดงธรรมนะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญาเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้พระอโนมะแสดงธรรมต่อซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นเลิศด้านฤทธิ์

จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโนมนัสสีก็แสดงธรรมหลังสุดเนี่ยหลังพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จปุ๊บดาบท 74,000 เนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดยกเว้นท่านเดียวก็คืออาจารย์นะก็คือสราทาดาบทเนี่ยไม่บรรลุธรรมเพราะว่าในระหว่างที่เห็นพระนิสสปะเถระแสดงธรรมอยู่เนี่ยคิดในใจว่าโอ้หนอในภพชาติเบื้องหน้าเนี่ยเราพึงเป็นเหมือนพระนิสสปะเถระนี้ด้วยเถิดในสมัยพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็เลยก้มลงกราบพระอนุมัติสีพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาไว้ด้วยบุญที่ได้ทำในวันนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตด้วยพระอนุมัติสีก็ตรวจดูด้วยพยานของพระองค์เนี่ยก็เห็นว่าความปรารถนาเนี่ยจะสำเร็จในอีกหนึ่งอสงไขยแสนกับข้างหน้าก็คือจะได้เป็นพระสารีบุตรได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าแล้วก็ประยบพยากรปัญญาของพระสารีบุตรว่าตั้งแต่ภูเขาวิมพานจนถึงมหาสมุทรสาครเนี่ยระหว่างนี้มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนแต่ถึงขนาดก็สามารถนับให้หมดได้แต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรไม่มีหมายความว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากจะไม่จนด้วยปัญญาไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็คือเป็นการยกย่องว่าจะมีปัญญามากนะด้วยบุญที่ได้ทำในตลอดหนึ่งอสงไขยแสนกัปเนี่ยอันนี้คือชาติที่ตั้งความปรารถนานะในสมัยพระอนุมัติสีพุทธเจ้าคราวนี้ท่านก็เลยสร้างบารมีเรื่อยมาหนึ่งอสงไขยแสนกับเนี่ยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายเนี่ยนะก็คือในเมื่อ 2,500 กว่าปีมานี้เองเนี่ยก็เกิดในเมืองราชคฤห์นะแล้วก็หมู่บ้านชื่ออุปติสคามส่วนพระโมคคัลลานะเนี่ยก็เกิดในโกลิตคามเนี่ยแล้วก็ในตระกูลที่ร่ำรวยมีทรัพย์87โกฏพอถึงวัยหนุ่มก็ออกบวชเป็นปริพาชกเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยสังขารเนี่ยไม่เที่ยงไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายเนี่ยก็เลยออกบวชแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยทางแห่งความหลุดพ้นเนี่ยแต่ว่ายังไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็บวชในสำนักของสัญชัยก่อนจากนั้นเนี่ยก็เรียนแค่สองสามวันเท่านั้นเองเนื่องจากปัญญามากเนี่ยก็สิ้นความรู้อาจารย์นะแล้วก็ตกลงกันกับโกริตะซึ่งก็คือพระโมคคัลลานะเนี่ยว่าเราจะแยกย้ายกันไปหาครูบาอาจารย์นะไปทั่วชมพูทวีปเลยก็ไม่เจอไปถามที่ไหนเนี่ยปัญหาธรรมะเนี่ยก็ไม่มีใครตอบคำถามของทั้งสองได้แต่ทั้งสองต้องแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ต่างๆที่ไปถามเนี่ยทั้งหมดเลยจนวันหนึ่งอุปติสสะเนี่ยก็คือภาษาลิบุตรเนี่ยได้เจอพระอัสสชินะแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยกิริยาการในเรียบร้อยการเดินการผิวพรรณในผ่องใสมีความรู้สึกว่าท่านเนี้ยจะต้องเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนาแน่เลยเนี่ย

คือใครท่านชอบใจธรรมของใครนะพระสัชชีตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดว่าปกติเนี่ยปริปาชกเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความลึกซึ้งของธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยให้ได้เห็นก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งบวชได้ไม่นานนะจะไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ท่านได้จะแสดงโดยย่อก็แล้วกันอุปติสสะบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่ออุปติสสะขอพระคุณเจ้าเนี่ยจงแสดงธรรมตามความสามารถเถิดจะน้อยหรือจะมากเนี่ยการแทงตลอดธรรมนั้นด้วยร้อยนัยยะแล้วก็พันนัยยะเป็นภาระของเรานะ

มีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นะก็พูดแค่นี้เองนะอุปติสสะก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยนะซึ่งก็คือแล้วประกอบด้วยนัยยะที่แทงตลอดถึง 1,000 นัยยะนะด้วยการฟังธรรมเพียงแค่เนี่ย4บรรทัดนี่แหละนะก็คือเห็นนัยยะที่ซ่อนอยู่เนี่ยประมาณ 1,000 นัยยะถ้าเกิดเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้เยธรรมาเอตุปปะพวานะเตสังเอตรงนี้เอตุงนะปริว่าตัวลูกน้ำข้างบนใส่ไม่ได้เตสังเอตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมณโนตินะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราดูสังเกตมันจะมีคำว่านิโรโธอยู่จริงตรงนี้ก็คืออริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองถ้าเกิดว่าพูดให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือจะว่าไปแล้วเนี่ย4บรรทัดนี้ก็คือบทธรรมจักรโดยย่อนั่นเองนะบทธรรมจักรโดยย่อนะก็จะมีแค่เนี้ยเพราะว่าในธรรมจักรที่เราสวดกันเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในมรรคมีองค์8เนี่ยก็คืออริยสัจ4นั่นเองแต่ว่าเป็นบทที่ขยายความไงแต่นี้คือโดยย่อก็มีแค่นี้แหละก็คืออุปติสสะเนี่ยฟังธรรมแก้โดยย่อเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็คือเข้าถึงธรรมกายโสดาบันแล้วก็เป็นธรรมกายโสดาบันด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นปัญจวัคคีย์เนี่ยจะต้องฟังธรรมฉบับเต็มนะก็คือปัญญาจะน้อยกว่าอย่างโกณฑัญญะเนี่ยฟังธรรมรอบแรกเนี่ยบรรลุธรรมแค่1ก็คือโกณฑัญญะใช่ไหมแล้วก็ส่วนวัปปะปัตติยะเนี่ยต้องฟังธรรมรอบที่2จึงบรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนมหานามะอัสสชิที่พระอาจารย์ดูในพระไตรปิฎกเนี่ยต้องฟังธรรมรอบที่4ฟังธรรมถึง4รอบถึงจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็คือแสดงเห็นว่าสติปัญญาเนี่ยต่างกันพระสารีบุตรฟังแค่โดยย่อ4บรรทัดก็เป็นพระโสดาบันโกณฑัญญะนะฟังฉบับเต็มนะยาวเลย17นาทีที่เราสวดกันเนี่ยถึงเป็นพระโสดาบันส่วนวัปปะปัตติยะฟัง2รอบนะฉบับเต็มนะแล้วก็มหานามะอัสสชิเนี่ยฟัง4รอบถึงจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มียังบันทึกไว้อีกว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญาขนาดที่ว่าสามารถนับเม็ดฝนที่ตกมาตลอดกับเนี่ยนับหมดได้ทุกเม็ดเลยนะตกมาแบบยาวนานแค่ไหนเนี่ยนะอย่างเราเห็นฝนตกแบบบนท้องฟ้าเนี่ยนะสมมติว่าตกแค่วันเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปวนาวิยปัญญามันก็นับไม่ไหวนับไม่หมดนะแต่พระสารีบุตรมีปัญญาสามารถนับได้หมดตกมาตลอดกลับเนี่ยนี่คือสติปัญญาของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือพระสารีบุตรในชาติสุดท้ายเนี่ยก็ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน

ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้พระสารีบุตรมีปัญญามากก็คือ1ทำบุญแล้วอธิษฐานไว้2มันศึกษาความรู้3ก็คือว่ามีความกตัญญูกตเวทีซึ่งก็3เนี่ยคุณยายท่านเคยบอกไว้ว่าเป็นสาเหตุ1ด้วยที่ทำให้ท่านมีปัญญามากเนี่ยมาดูกันว่ายังไงบ้างทำบุญแล้วอธิษฐานไว้นี่เราก็ทราบแล้วคือว่าในสมัยพระอานุมัตสีพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์ครั้งแรกฉะนั้นคือว่าขั้นดอกไม้ถือจัดดอกไม้กลางให้พุทธเจ้าเข้าในโรดอยู่7วันแล้วก็ถวายผลไม้แล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็ทำอย่างนี้มาทุกชาติทุกชาติตลอด1อสงไขยแสนกัปจึงได้สำเร็จนะส่วนเรื่องของการหมั่นศึกษาความรู้เนี่ยตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศไว้ท่านบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีปัญญามากนะตัดไว้ในจุลกรรมวิปังคสูตรซึ่งถ้าเราดูประวัติพระสารีบุตรตอนเป็นอุปติสสะเนี่ยปริพาชกเนี่ยก่อนจะมาเจอพระอัสสชิเนี่ยก็ไปมาทั่วชมพูทวีปไปสอบถามนะนักบวชต่างๆว่าหนทางความหลุดพ้นเนี่ยมันมียังไงบ้างเนี่ยก็ไม่เจออะไรก็แสดงเห็นว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่นะรักในการศึกษาความรู้แล้วก็เป็นนิสัยเนี่ยติดมาข้ามชาติจนถึงชาติสุดท้ายก็เลยทำให้มีปัญญามากอันนี้ก็คือเหตุข้อที่2 ส่วนเหตุข้อที่3เนี่ยคุณยายบอกว่าเหตุที่พระสารีบุตรมีปัญญามากเนี่ยเพราะว่ามีความกตัญญูกตเวทีซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณยายนำมาบอกพวกเราเนี่ยท่านได้มาจากภาวนาวิยปัญญาที่ท่านนั่งสมาธิแล้วเห็นนะเพราะนั้นเนี่ยคำพูดยายเนี่ยไม่ใช่พอดีพอร้ายนะพระอาจารย์ก็เลยมาดูว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีความกตัญญูยังไงบ้างนะอันหนึ่งก็คือว่าที่ชัดๆเนี่ยก่อนจำวัดทุกครั้งก็จะตรวจดูก่อนว่าพระอัสสชิเนี่ยที่เป็นอาจารย์คนแรกเนี่ยอยู่ทิศไหนถ้ารู้แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เวลาจำวัดเนี่ยก็หันศีรษะไปทางด้านนั้นนี่นะอันที่สองคือว่าระลึกถึงคุณของราธพราหมณ์ได้นะคือราธพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่ตกยากเราเข้ามาอยู่ที่วัดนะคราวนี้เนี่ยช่วยทำงานวัดต่างๆแต่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ไม่อยากจะบวชให้เพราะว่าอายุมากแล้ววันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเห็นราธพราหมณ์ก็มาในขาพยานรู้ว่าเนี่ยมีบุญจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็เลยเข้าไปเยี่ยมราธพราหมณ์ถามว่าทำอะไรอยู่ราธบอกว่าอ๋อกำลังอุปถัมภ์พระภิกษุแล้วก็ช่วยงานวัดแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายสงเคราะห์เธอหรือเปล่าบอกว่าก็ให้เฉพาะอาหารแต่ไม่มีองค์ใดบวชให้พระเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์ถามว่ามีใครระลึกถึงคุณของราธพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรยกมือเลยบอกว่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งราธพราหมณ์เคยใส่บาตรให้กับท่านเนี่ยหนึ่งทัพพีในเมืองราชคฤห์ด้วยเหตุนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสารีบุตรบวชให้บวชได้แค่ประมาณ3วันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายก็เลยโจทย์ขานกันว่าพระสารีบุตรเนี่ยโอ้นี่มีความกตัญญูจริงๆนะแค่พราหมณ์ใส่บาตรให้แค่ทัพพีเดียวยังจำได้เลยนะก็เลยเนี่ยพระเจ้าเลยบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยไม่ใช่มีความกตัญญูเพียงชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติก็มีความกตัญญูเหมือนกันคราวนี้ถามว่าความกตัญญูเนี่ยทำให้มีปัญญามากได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเอาแล้วความกตัญญูทำให้ปัญญามากได้อย่างไรคือบางทีเราฟังแล้วมันไม่ค่อยเมคเซนส์ใช่ไหมเกิดถ้าเกิดว่านั่งสมาธิใจนิ่งทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเราพอเข้าใจอ่านหนังสือเยอะๆขยันเนี่ยมีปัญญาเข้าใจแต่มีความกตัญญูมีปัญญามากแต่อย่างไรเนี่ยก็น่าคิดอยู่จนวันหนึ่งพระอาจารย์ก็มาเจอภาพนี้มันเป็นภาพก็บอกว่าสัมภาษณ์มินเด็กชาวเขายอดกตัญญูส่งตัวเองเรียนจบหอบชุดคุยมาถ่ายรูปกับพ่อนะก็เลยทำให้เชื่อมโยงได้ว่าการที่ลูกๆทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยตั้งใจเรียนจนจบเนี่ยสาเหตุสำคัญ

0: างหนึ่งเลยนะคือนึกถึงพ่อแม่ก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยเรียนจบมีความรู้จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัวให้แก่พ่อแม่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้นะอันนี้คือสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคือไม่งั้นก็จะไปเกเรแบบก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนนะก็เลยทำให้นะอดทนนะเรียนจนจบไม่ยอมไปเที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนเขาเนี่ยนะเนี่ยก็คือความรู้ที่ได้มาปริญญาที่ได้มาเนี่ยมีสาเหตุหนึ่งมาจากแรงปัจจัยเรื่องความกตัญญูที่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนนะจึงทำให้เรียนจบมีปัญญาอันนี้สาเหตุหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์นึกถึงงานของคุณยายอันสลายร่างคุณยายนะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2545คืองานนี้เนี่ยทำให้มองเห็นว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยมีความกตัญญูต่อคุณยายมากๆนะคือจัดงานเนี่ยนิมนต์พระมา 30,000 วัดครั้งแรกนะตั้งประเทศเลยหลวงพ่อนะเซ็นใบฎีกาเองทุกใบนะเซ็นจนแบบโหมือเนี่ยมือนี่เมื่อยหมดเลยนะแล้วก็ เนี่ยจัดงานเนี่ยใหญ่มากจัดอย่างดีคือการที่ใครก็ตามจะจัดงานใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยนะต้อนรับคนเป็นเส้นแสนเนี่ยพระทั้งประเทศมาเนี่ยต้องใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องอะไรต่างๆนี่แบบอย่างมากเลยนะต้องใช้ปัญญาในการจัดงานเนี่ยให้สำเร็จอย่างมากเลยก็บอกว่ามีดเนี่ยยิ่งรับยิ่งคมปัญญายิ่งใช้ยิ่งเฉียบแล้วก็จะติดไปข้ามชาติเพราะนั้นเนี่ย ด้วยความกตัญญูตรงนี้ส่งผลให้หลวงพ่อหาวิธีการในการตอบแทนคุณยายเนี่ยให้สมกับที่ท่านเป็นคนสอนธรรมะให้ท่านเหมือนกับภาษาลิบทนึกถึงพระหาสชิว่าเป็นอาจารย์คนแรกเนี่ยนะก็จะนึกถึงอยู่ตลอดเนี่ยพอคิดหาวิธีในการตอบแทนคุณให้สมกับที่ท่านมีพระคุณเนี่ยก็เลยต้องเนี่ยใช้สติปัญญาในการแบบจัดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคือมีปัญญามากนั่นไงมีปัญญามากเพราะว่าหาวิธีในการตอบแทนคุณให้สมกับที่ท่านมีพระคุณเนี่ยแล้วก็อย่างเรื่องของหลวงปู่สดพระปากน้ำก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ทันได้เจอหลวงปู่สดนะหลวงพ่อพระผู้ประมาณเนี่ยหลวงปู่พระผู้ประมาณเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อรู้ว่าหลวงปู่คือต้นวิชาเป็นครูบาอาจารย์ของคุณยายทีนึงท่านก็เลยมีอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวหลวงปู่ท่านจะทุ่มเทเต็มที่เลยนะรอทองคำถึง8องค์องค์ละ1ตันเนี่ยนะเราก็สร้างอนุสรณ์สถานต่างๆเนี่ยไว้ในที่ที่หลวงปู่เกี่ยวข้องหลวงปู่เนี่ยทุกแห่งเนี่ยนะการที่จะจัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เนี่ยหลวงพ่อต้องใช้สติปัญญานะในการบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องงานอย่างมากนะงานที่สำเร็จได้เนี่ยอย่างครั้งเนี้ยสมยตาเราไม่สามารถเดินได้ในช่วงมกราใช่ไหมเพราะว่ามีโควิดเนี่ยก็เลื่อนไปก่อนนะการครั้งนี้นะตั้งเป้าไว้เนี่ยนะหมู่คณะเราตั้งเป้านะที่หลวงพ่อได้อธิบายไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยที่หลวงพ่อยังออกมาเทศสอนเราอยู่เนี่ยนะ ตั้งเป้า 2,500 สุดท้ายได้ 3,000 นะ 3,000 กว่ารูปเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยนะแต่ว่าต้องนั่งสมาธิไปก่อนช่วงนี้ไปออกเดินธรรมยถาไม่ได้เนี่ยเนื่องจากโควิดเนี่ยคือปัญญายิ่งใช้ยิ่งเฉียบนะมีดยิ่งรับยิ่งคมเนี่ยนะอันนี้เป็นผลมาจากความตัญญูนะก็เลยทำให้เกิดปัญญาเนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ไปฟังเทปเก่าๆที่หลวงพ่อเทศไว้เนี่ยคุณธรรมพื้นฐานที่ทำให้หลวงพ่อมีความตัญญูต่อครูบาอาจารย์เนี่ยได้แก่ความมีวินัยอยู่ในโอวาทของคุณยายตลอดมาทำให้คุณยายเมตตาถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาฟังคำสอนของท่านกัน
1: ความสำเร็จของหลวงพ่อกระทั่งมาปัจจุบันที่เราเรียกว่าความสำเร็จได้มาเพราะมีวินัยอยู่ในโอวาทยายอยู่ตลอดเวลาแต่ยายบอกไปใต้กับใต้ไปคว้ากับคว้าอันนี้อย่าไปกับไม่ไปแล้วไม่ถามเหตุผลไม่มีข้อโต้แย้งอะไรซึ่งตอนนั้นน่ะความเชื่อมั่นหรืออยู่ในวินัยขนาดที่ว่าถ้าท่านบอกว่าให้ไปที่ถ้ำนั้นแม้ท่านนั้นเราจะรู้ว่ามีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่มันดุขนาดไหนไปแล้วจะไปตายก็จะไปอย่างมีความสุขไปเลยถ้ามีความกลัวเกิดขึ้นเราก็จะข่มใจมันจะอดทนแต่ก็จะอยู่

0: อนไม่ขาดวินัยไม่สูญเสียในการคืนคำสั่งแต่เราจะเอาชีวิตเป็นสละไปเลยรับรองวินัยเนี่ยเลยคุ้มครองชีวิตของหมู่คณะให้รอดจากอุปสรรคทั้งหลายปากเกียวปากกาอะไรต่างๆกระทั่งมาถึงมาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเพราะวินัยเพราะอยู่ในโอวาทของยายอันนี้สำคัญมากหลวงพ่อคิดว่าเนี่ยติกาอาจารย์นี่โอวาทอยู่ในโอวาทสำคัญมันเป็นเบื้องต้นเลยที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนทางหน้าเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเราไปหาเหตุผลหรืออะไรเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยมันก็จะไปขัดไปแย้งซึ่งหนทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันมีข้อแย้งแม้แต่นิดเดียวเท่านั้นเองจิตมันไม่รู้ก็ไปสุดที่ไหนดังนั้นหลวงพ่อไม่มีแย้งเลยดังนั้นยายถึงชมถึงยกย่องอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้ไม่ดื้อไม่อะไรเลยว่ายังไงว่าอะไรแต่ยายท่านเลยเมตตาความรู้ต่างๆที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านคิดว่าจะเก็บตายไปตลอดชีวิตก็ถ่ายทอดมาเพราะอยู่ในโอวาทท่านเกิดเมตตาไปเลยเกิดความรักเกิดความเมตตาไปเลยเพราะนั้นในตอนช่วงนั้นท่านสั่งให้ทำอะไรเอาเลยนะอยู่ในโอวาทตลอดรักษามาได้อย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา
1: อันนี้เป็นที่หลวงพ่อเทศไว้นานแล้วพระอาจารย์ไปเจอคลิปนี้ก็เลยตัดมาให้ดูเนี่ยก็คืออันนี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานนะที่ส่งผลให้หลวงพ่อเนี่ยนะได้ความรู้นะจากคุณยายเนี่ยมาทั้งหมดเลยเพราะคุณยายเมตตาที่ท่านอยู่ในโอวาทมีวินัยแล้วก็มีความกตัญญูต่อคุณยายเนี่ยเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งความมีวินัยอยู่ในโอวาทนี้ด้วยนะทำให้ครูเนี่ยเอ็นดูสอนความรู้ให้ทั้งหมดไหนเกิดว่าลูกศิษย์มันดื้อมันไม่อยู่ในโอวาทเนี่ยก็ไม่มีครูคนไหนอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้หมดหรอกนะพอถ่ายทอดความรู้ไม่ให้หมดเนี่ยปัญญาก็น้อยแต่พอให้หมดเนี่ยปัญญาก็มากไงอันนี้ก็คือทำให้มีความกตัญญูส่งผลให้มีความมีปัญญามากได้อย่างไรนี่นะแล้วก็การแทนคุณให้สมกับคุณของครูเนี่ยต้องใช้สติปัญญามากปัญญายิ่งใช้ยิ่งเฉียบพอใช้มากปัญญาก็เกิดมากลับมานี่เยอะเนี่ยก็เลยได้ปัญญานี่นะนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมความกตัญญูกตเวทีจึงทำให้มีปัญญามากนี่นะบทบาทพระสารีบุตรในฐานะเป็นธรรมเสนาบดีนะก็อย่างพุทธเจ้าเนี่ยเคยยกย่องพระสารีบุตรนะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าไม่มีอุปถากประจำก็คือท่านก็เลยประชุมว่าอย่าเราอยากมีอุปถากประจำสักคนนึงคือที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆบางคนก็ไม่รู้ใจเราอยากไปทางเนี้ยก็ไปอีกทางนึงบางคนก็ตั้งบาทไว้บนพื้นแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะพุทธเจ้าเลยอยากมีอุปถากประจำพระสารีบุตรลุกขึ้นคนแรกเลยขอเป็นอุปถากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรเธอไม่ต้องมาอุปถากเราหรอกเพราะว่าเธออยู่ในทิศไหนเนี่ยทิศนั้นไม่ว่างเปล่าโอวาทของเธอเป็นเช่นเดียวกับโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกย่องภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยว่าโอวาทภาษาลิบุตรเหมือนโอวาทพุทธเจ้าเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะปรินิพพานไปแล้วพุทธเจ้าก็เลยมองดูหมู่ภิกษุเนี่ยแล้วก็เปรยกันว่าหมู่ภิกษุของเราที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยเหมือนว่างเปล่าแต่ตอนที่สารีบุตรและโมคคัลลานะอยู่เนี่ยไม่ว่างเปล่าสารีบุตรโมกขลานะอยู่ทิศใดทิศนั้นไม่ว่างเปล่าความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้นอันนี้คือคำชื่นชมนะต่อภาษาลิบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็มาดูบทสรุปเลยก็แล้วกันนะก็คือที่เทศมาทั้งหมดเนี่ยนะก็คือว่าการแสวงหาตนเนี่ยตนภายในก็คือพระธรรมกายในตัวนะแล้วก็ตนภายนอกคือเป้าหมายชีวิตนะที่เราปรารถนาจะเป็นหรือจะสำเร็จนะ

0: าไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากความสุขอื่นๆในโลกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืน

ผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์นั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปทั้งยังช่วยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปของชีวิตให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงเดินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ

พอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสาร
ัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความมิตรไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้

จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็

ให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กาย6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลย

สุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญน้อมถวายผ้าจีวรกฐินแก่พระภิกษุสงฆ์

ข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: รรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนไลน์ OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้น
1: GBN Global Buddhist Network Discover Peace Within

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมบุญสั่งสมบุญสร้างบารมีกันในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะตลอดช่วงเวลาของการสั่งสมบุญนี้ค่ะอยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็จะสามารถร่วมกิจกรรมกับเรานะคะได้ตลอดทั้งวันเช่นเคยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com นะคะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้าไปแล้วนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะติดตามรับชมได้ทันทีเลยเพียงแค่เลือกนะคะช่องทางที่เราต้องการนั่นเองค่ะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยนะคะส่งเรื่องราวดีๆอันนี้แหละค่ะไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วย

0: ได้ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมใหญ่ร่วมกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของอานิสงส์ของการถวายความหอมค่ะย้อนไปเลยในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกุลบุตรท่านหนึ่งค่ะเกิดในตระกูลใหญ่อยู่ในใจกลางกรุงพาราณสีตระกูลนี้นี่บอกเลยว่ามีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์แล้วก็ธัญญาหารพร้อมสมบัติบริวารรัตนชาติเนี่ยมากมายครั้นกุลบุตรนี้เจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระศาสดาซึ่งกำลังแสดงธรรมแก่มหาชนนั้นเป็นจำนวนมากค่ะพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนมีเนื้อความว่าบุคคลนั้นจะมีโภคทรัพย์มากได้เนี่ยก็เพราะว่าจะต้องให้ทานจะเข้าถึงสุขติได้ก็จะต้องรักษาศีลจะดับกิเลสได้ก็เพราะเจริญภาวนานั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งมหาชนทั้งหลายนะคะในธรรมสถานแห่งนั้นนะคะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะก็เกิดความแช่มชื่นใจค่ะแม้แต่ตัวกุลบุตรเองนะคะก็เลื่อมใสในพระพุทธองค์เช่นเดียวกันนะคะจึงขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตค่ะอีกทั้งยังตั้งใจนะคะมาสั่งสมบุญโดยการถวายมหาทานมิได้ขาดเลยนะคะแล้วก็ของที่ถวายก็มีแต่ของที่ประณีตทั้งนั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็ถึงโอกาสที่จะได้บุญพิเศษนะคะคือได้นำของหอมธรรมชาติที่สกัดจากพืชธรรมชาติค่ะที่เรียกว่าจตุชาติคันทะหรือจตุชาติสุคันทะนะคะซึ่งของหอมพวกนี้เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคือหญ้าฝรั่นค่ะหญ้าฝรั่นเนี่ยขยายความนิดนึง คือเครื่องเทศชนิดนึงถ้าปัจจุบันนี้มีราคาแพงมากนะคะสมัยก่อนนี่มีค่าดังทองคำเลยเพราะว่านำมาจากเกสรดอกไม้ชนิดนึงเนี่ยนะคะซึ่งดอกนั้นเนี่ยจะมีเกสรก็มีแค่3เส้นเท่านั้นน้อยมากเลยแต่ว่ามีคุณสมบัติเยอะนะคะนอกจากให้ความหอมแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอย่างที่สองนั่นก็คือน้ำมันจากไม้กฤษณาค่ะและอย่างที่สามคือกำยานนั่นก็คือยางหอมจากไม้นะคะดอกไม้ชนิดที่สี่ก็คือดอกไม้ชนิดต่างๆค่ะแล้วก็นำไปทาพื้นพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกเดือนละ7ครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กราบทูลแล้วก็ตั้งความปรารถนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอให้กลิ่นหอมอย่างดียิ่งจงบังเกิดแก่ข้าพระองค์ในสถานที่ที่ข้าพระองค์ไปเกิดด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
1: ค่ะพระพุทธองค์นะคะทรงพยากรณ์เลยค่ะถึงอานิสงส์ที่เขาจะได้รับว่าด้วยผลกรรมนี้ไม่ว่าบุคคลนี้เนี่ยจะไปบังเกิดภพชาติใดก็ตามจะมีตัวหอมไปทุกภพทุกชาติจะเป็นผู้เจริญไปด้วยกลิ่นแห่งคุณธรรมแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสอาสวะในที่สุดนอกจากนั้นกุลบุตรยังได้สั่งสมบุญอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะครั้นละโลกไปก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาววดึงเป็นเทพบุตรที่มีกลิ่นกายนั้นหอมฟุ้งขจรจรุงใจไปทั่วทั้งสวรรค์เลยนะคะ
0: ใช
1: ่
0: กำลังมองตามเลย
1: อยากจะได้กลิ่นบ้างนะคะเมื่อหมดอายุไขและจุติเคลื่อนจากสวรรค์แล้วค่ะชาติสุดท้ายก็ได้ไปบังเกิดในตระกูลมั่งคั่งในนครสาวัตถีขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาของเขาเนี่ยก็ยังมีกลิ่นกายที่หอมไปทั่วบ้านด้วยส่งผลให้ถึงคุณแม่ด้วย
0: นะ
1: พระมารดาและกลิ่นหอมนี้ยังฟุ้งไปทั่วพระนครอีกด้วยค่ะและเมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วทั่วทั้งเมืองนั้นเนี่ยก็มีกลิ่นที่หอมฟุ้งไปทั้งเมืองอีกด้วยนะคะดุจดังนำของหอมทุกชนิดเนี่ยมารวมให้มารมให้อบอวลหอมติดไปทั้งเมืองเลยค่ะ
0: ค่ะอีกทั้งขณะที่เขาเกิดนั่นเองนะคะก็มีปรากฏการณ์นึงค่ะก็คือมีฝนดอกไม้ที่มีกลิ่นทิพย์หอมหวนน่ารื่นรมใจนะคะส่วนในเรือนที่ท่านเกิดนั้นเนี่ยนะคะเหล่าเทวดาก็ได้นำธูปหอมแล้วก็ดอกไม้หอมค่ะพร้อมกับนำเครื่องหอมมาอบให้กลิ่นเนี่ยนะคะฟุ้งขจรกระจายด้วยเหตุนี้เองค่ะมารดาบิดาจึงตั้งชื่อเขาว่าจุลละสุคันทะเมื่อเขาเจริญวัยขึ้นอยู่ในช่วงปฐมวัยนะคะพระบรมศาสดาของเราก็พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จมายังเมืองสาวัตถีค่ะเพื่อส่งรับถวายวัดพระเชตวันจากท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี

0: เมื่อจุลสุคันธะเห็นพระบรมศาสดาและได้พบพุทธานุภาพนะคะจึงมีใจเลื่อมใสและได้ทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ค่ะจากนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมไม่นานนักเนี่ยนะคะท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาค่ะ
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวของอานิสงส์นะคะในการถวายความหอมที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้พิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะให้พวกเราทุกๆคนค่ะได้เตรียมกายวาจาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

นาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านอธิบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: แด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับหิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต
1: ่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระโปรด
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ

0: สัง
1: สุทินัง
2: สุทินัง
1: วัตเมธานัง
2: วัตเมธานัง
1: อาสวะขยาวหัง
2: อาสวะขยาวหัง
1: โหตุ
2: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
2: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
2: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
2: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
2: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถอ
1: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเข็นพระทหารในคณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ทานบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพพิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่
1: คุณพ่อบุษแสนรวยของพวกเขาเองซึ่งยังมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งลูกทราบว่าสามีแอบไปมีภรรยาใหม่จึงทำให้ลูกตัดสินใจแยกทางจากสามีเกิน

เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมจตุปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะการให้ทานนอกจากจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติแล้วหากทำถูกหลักวิชายังเป็นที่มาของรูปกายที่งดงามและบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่ให้ด้วยความศรัทธาคือเชื่อในผลของทานย่อมมีอานิสงส์ทำให้ฐานบดีเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักถ้าให้ทานด้วยเคารพคือเคารพในวัตถุทานหมายถึงสิ่งของที่จะนำมาให้ทานเป็นสิ่งของที่ประณีตและเคารพในผู้รับทานคือให้ด้วยอาการที่เคารพนอบน้อมย่อมมีอานิสงส์ทำให้มีบุตรธิดาบริวารเชื่อฟังอยู่ในโอวาทท่านฐานบดีทั้งหลายรูปกายที่งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสบุตรธิดาที่เคารพเชื่อฟังอยู่ในโอวาทเป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้จะได้มาด้วยเหตุคือการให้ทานด้วยความศรัทธาและความเคารพ

0: ุคคลผู้ให้ทานด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเคารพย่อมมีอนิสงส์อันไพบูลย์มีสุขเป็นผลทั้งยังเป็นแบบอย่างของผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นต้นบุญและต้นแบบของชนทั้งหลายสืบไปคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัตตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนาสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกำหนดที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชชตุ

0: ธุมาเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
3: สาธุค่ะ
2: เช่นเคยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราจันทร์ถึงเสาร์10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหรือว่าสะดวกวัดข้างบ้านวัดใกล้บ้านวัดที่ทุกๆท่านคุ้นเคยเรียนเชิญได้เลยนะคะไปถวายกำลังใจแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยถูกไหมนะคะเราก็นำภัตตาหารไปนะคะไปถวายก็ได้บุญ
3: ด้วยสองมือของเราเอง
2: ใช่ค่ะส่วนอยู่ไกลค่ะเช่นเคยค่ะ www.gbnus.com ค่ะเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel นะคะหรือทางแฟนเพจของ Facebook ก็สามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะส่งกำลังใจส่งคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะไปทำบุญที่ไหนส่งข้อความมาเลยมาอนุโมทนาบุญกับพวกเรากันค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็ระบบอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและเพิ่มความสะดวกในการสั่งสมบุญออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะสามารถสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยหรือติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายรวมถึงสถานี GBN by DMC ได้อีกด้วยค่ะ
2: นะคะสำคัญที่สุดอย่าลืมตรึกระลึกนึกถึงบุญเอาไว้บ่อยๆนะคะแล้วเมื่อเราทำบุญแล้วก็อย่าลืมเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายพิธีถวายพระทหารในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้กราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า400คนค่ะระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาณพระมหาเจดีย์ทัตตาชีโวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ประจำปีและได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมในวันที่18กันยายนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้รับฟังการปฐมนิเทศถึงความเป็นอยู่ร่วมกันการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการรับบุญแต่ละกลุ่มการใช้ชีวิตแต่ละวันในช่วงอบรมรวมถึงได้แนะนำตัวแทนแต่ละอำเภอให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำความรู้จักกันเพื่อที่จะได้ประสานงานได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน1ความตั้งใจ1พลังศรัทธาเชื่อมโยงหัวใจชาวพุทธสู่กฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจากนั้นตัวแทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้น้อมถวายธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้สมาทานศีล8สมาทานธุดงควัตและประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมทั้งบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนอกจากนี้ผู้เข้าอบรมในโครงการยังได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นด้วยความพร้อมกันเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่ดังกึกก้องทุกเช้าเย็นซึ่งเป็นการสวดมนต์ที่ทรงพลังทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดพักใจวางใจให้สงบบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นค่ะส่วนในช่วงอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระมหาวีรชัยวีรชโยท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนให้เหมาะสมสร้างความประทับใจให้กับอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำไปสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในวันที่19กันยายนเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยการถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ให้โอวาทแก่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดท่ามกลางบรรยากาศอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและทุกท่านต่างก็ตั้งใจรับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์สำหรับการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายใจพร้อมทั้งหล่อหลอมให้ผู้เข้าร่วมอบรมก้าวสู่การเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่มีคุณภาพทั้งยังเป็น

0: ืบสานพุทธประเพณีการทอดกฐินให้มีความเข้าใจในอานิสงส์และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนาหลอมรวมใจอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วในจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำความดีเพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบและสง่างามต่อไปทั้งนี้ในช่วงอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้เข้าฐานกิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูคือการเรียนรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้องตามขั้นตอนตามลำดับฐานกิจกรรมวางรองเท้าเป็นกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยประโยชน์และการเรียนรู้หลายด้านเป็นการฝึกความเป็นระเบียบวินัยให้กับตนเองฐานห้องน้ำซึ่งฐานห้องน้ำเป็นการเน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาดและสมบัติส่วนรวมและฐานลุกนั่งกราบไหว้เป็นการฝึกความงดงามทางกายวาจาและใจรู้จักกาลเทศะและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธการลุกขึ้นยืนด้วยความเรียบร้อยสุภาพและสำรวมและการกราบไหว้ก็ต้องถูกต้องสวยงามซึ่งทุกฐานกิจกรรมเป็นการฝึกสมาธิฝึกใจของทุกท่านให้เป็นระบบระเบียบทุกฐานกิจกรรมของผู้เข้าอบรมต่างรับฟังและเรียนรู้อย่างตั้งใจเป็นอย่างดีรวมถึงทุกกิจกรรมสำหรับโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่2ระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า400คนค่ะ
1: โครงการทอดกฐินสร้างมื่นวัดเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากค่ะมันเป็นการที่แบบถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในโครงการของหลวงพ่อนี้จะไม่สามารถทําได้เลยค่ะเราไม่มีสมาชิกคนนึงที่จะทอดกฐินได้ทีเดียว30,000วัดค่ะแต่โครงการเนี้ยทําให้เรามีโอกาสได้ทอดกฐินทีเดียว30,000วัดแล้วเราก็รู้สึกปลื้มบุญนี้มากเพราะว่าวัดเดียว2วัด10วัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้โครงการนี้มันดีมากๆค่ะทําให้เราได้สร้างบุญได้แบบได้ไวขึ้นนะคะจากที่เราจะต้องมาเดินทีละก้าวเราสามารถกระโดดได้เลยอะค่ะ30,000วัตต์อะค่ะในคราวอบรมให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำขั้นตอนไหนที่เราจะไปพบวัดแล้วก็ชวนคนยังไงให้เข้ามาร่วมกฐินยังไงบอกบุญยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จากที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็จะได้รู้แต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละวิธีอย่างเงี้ยค่ะให้เราดูแบบสง่างามแบบที่เราจะเข้าไปถวายทอดกฐินให้แก่แต่ละวัดเป็นย่างๆแล้วก็เหมือนที่เราเห็นคนอื่นทำเราก็อยากจะทำตามต่อๆไปเหมือนที่เราเห็นต้นแบบมาเราก็จะเป็นต้นแบบต่อจากที่เราเห็นมาและรุ่นล่างเราก็จะทำต่อจากเราไปถ้าเราไม่ทำเลยก็รุ่นล่างก็จะไม่ต่อเราเลยมาแล้วก็ประทับใจทำให้เรารู้ว่าเราควรมาเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาเราก็ดำเนินรอยตามต่อจากคำหลวงพ่อหรือแม้แต่รุ่นปู่ย่าตายายที่เขาทำมาดีมากๆเลยค่ะ30,000วัดทำให้ไล่ๆวัดก็คือมันฟูนฟูวัดที่แบบคนไม่ได้สนใจแล้วอะแต่พอเมื่อมีเห็นคนก้าวย่างไปทอดกฐินคนก็จะมากลับมามองมันก็เป็นการฟูนฟูวัดนั้นให้คนเขาได้มาอย่างน้อยก็มาทำบุญคนแม่แต่ในหมู่บ้านก็จะมาการร่วมบุญกับพระที่วัดอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านก็จะเห็นความสำคัญกับวัดว่ายังกับเราเป็นคนที่อื่นอะเรายังมาทอดกฐินอย่างเงี้ยค่ะคนในหมู่บ้านก็จะอยากทอดกฐินเหมือนกันมันเป็นการเห็นว่าถ้าเราไม่ทำเนี้ยเขาก็จะไม่เห็นค้ามันไกลบ้านเกิดเนี้ยก็จะไม่เห็นค้าวัดนั้นเลยค่ะไปทำบุญที่วัดอื่นแต่วัดตัวเองไม่ทำอะค่ะก็มีค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปทำเนี้ยก็ทำให้เห็นเหมือนเห็นค้าของวัดเราเองเนี้ยค่ะ
2: ความตั้งใจที่มาวันนี้ก็คืออยากจะมาเรียนรู้ว่าการที่เรามาเป็นตัวแทน30,000วัดเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราจะเข้าหาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราได้เข้ามาลงพื้นที่เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างนี้ค่ะอย่างบางกิจกรรมที่พระอาจารย์ท่านแนะนำเราก็ไม่เคยทำค่ะเราก็ได้เห็นแล้วก็ทำได้อย่างนี้ค่ะเพื่อจะเอาไปพัฒนาในชุมชนของเราค่ะแล้วเรานำกิจกรรมของเราที่เราได้เรียนรู้เนี่ยค่ะไปถ่ายทอดในวัดของเราที่เราดูแลก็จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะเป็นตัวแทนในวันนี้รู้สึกว่ามีความปลื้มนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายงานพระพุทธศาสนาสืบทอดไปได้ยาวกว่านี้ค่ะรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะได้มีพระพุทธศาสนาปัจจัยที่ได้มาตรงนี้ก็จะได้ไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะ

0: จะได้ช่วยดูแลในเรื่องพระพุทธศาสนาก็ค่าน้ำค่าไฟนะคะอยากจะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะเจ้าคะว่าลูกๆดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกฐินเป็นผู้นำบุญเป็นเจ้าภาพเป็นทุกอย่างเลยค่ะที่หลวงพ่อให้มาทำหน้าที่ลูกๆทราบซึ้งมากค่ะอยากจะขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทักษะชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหา

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ธังวัดขังสัตสามิกังปังสุขุละจีวรังไมหังปาปุนาคุข้าปังสุขุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือ

บื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: อยากทำบุญกระถิ่น 30,000 วันแล้ว
1: ผมอยากไปช่วยคนทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
2: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกระถิ่นค่ะ
3: ขอทุกอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
4: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกระถิ่นให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
5: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
6: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูแล้วก็เด็กๆพูดอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยมันก็เกิดขึ้นเองแต่กฐินเป็นการทาน
7: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆเราจะ

0: ทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดวัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
1: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
2: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญครับแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: การกฐิน 30,000 วัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกัน
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเขาถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองและเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
4: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะ
0: เวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
5: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
6: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
7: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
8: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
9: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐิน
7: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
3: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000 วัดแล้วหรือยัง

ผู้ชมคะมีบางท่านบอกว่าชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งดำน้ำดูปะการังอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่สุขที่สุดยังต้อง

0: แสวงหาไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาจารบถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากความสุขอื่นๆในโลกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืน

ผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์นั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปทั้งยังช่วยให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปของชีวิตให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่ง

วางไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหา

ทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน
รือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้

าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิ

เป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราไปจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละ

พราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนอนุบาลเขาชะเมาจังหวัดระยองได้รวมพลังทำหน้าที่กัลยาณมิตรแจ้งข่าวสารงานบุญและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกร่วมกับนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนอนุบาลเขาชะเมาจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญกฐินณชุมชนรอบโรงเรียนและที่ตลาดนัดอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองโดยบรรยากาศการทำหน้าที่ของเหล่าเด็กดีวีสตาร์เป็นไปด้วยความน่าเอ็นดูและสร้างความตื่นตัวให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากโดยเด็กๆได้ร่วมการจัดตั้งริ้วขบวนเดินบอกบุญพร้อมตีกองแต๊กอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยตลอดเส้นทางส่งผลให้ผู้ใหญ่ใจดีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ต่างพากันร่วมทำบุญกฐินสนับสนุนน้องๆกันอย่างเนืองแน่นทั้งยังได้ชื่นชมที่ได้เห็นลูกหลานในท้องถิ่นสนใจสืบทอดศาสนาประเพณีตั้งแต่ยังเยาว์วัยสำหรับประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนอนุบาลเขาชะเมาในปีนี้คือเด็กหญิงณดาไก่แก้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งการที่น้องณดาและเพื่อนๆแกนนำเด็กดีวีสตาร์ออกมาทำหน้าที่บอกบุญกฐินในครั้งนี้ถือเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศหันมาทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปโดยทางโรงเรียนจะไปทอดกฐินนะวัดหนองตะเคียนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณ

อันไม่มีประมาณของพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์โดยผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมศรีทาเกะโมโตะและกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจันเพ็ญนิชิโอกะและกัลยาณมิตรวิภาดาฟุนาฮาชินำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพานสการะบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยเจ้าภาพได้อัญเชิญพานสการะและพานดอกไม้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้เปิดกลวยสการะรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยมีคณะประธาน4คณะคือกัลยาณมิตรแก้วตากัลยาณมิตรทาเคชิซูมิดะกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้กัลยาณมิตรวิภาดาฟุนาฮาชิกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรภพไพศาลต่อสุภพรสิริโดยมีกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดะและกัลยาณมิตรภพไพศาลต่อสุภพรสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้และกัลยาณมิตรวิภาดาฟุนาฮาชินำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยปลาและแจ้งข่าวงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายโอซาก้าจะได้จัดในโอกาสต่อไปก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินทางไปปล่อยปลาณแม่น้ำโยโดคาวะซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง

0: านชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแพร่พระธรรมในที่ต่างๆครั้งหนึ่งได้เสด็จไปที่แคว้นโกศลครั้งนั้นมีภิกษุตามเสด็จไปด้วยมากมาย

0: เมื่อองค์ศาสดาเดินทางมาถึงแคว้นโกศลได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งนิมนต์ให้แวะพักที่บ้านของตนเศรษฐีใจบุญผู้นี้ลื่มใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็ไม่ละโอกาสที่จะได้ฟังธรรม
1: นิมนต์ขอรับกับผมได้เตรียมภักยาหารไว้พร้อมแล้วขอรับ
2: โอ้ยดีใจจังวันนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
3: ฟังเจ้าบ่นทุกวันน่ะจนข้าเบื่อแล้ววันเนี้ยได้ฟังธรรมะโชคดีจริง
0: ๆเมื่อองค์พระศาสดาแสดงธรรมเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็เชิญชวนให้ชมอุทยานในบ้านของตน
1: บ้านของกระผมมีอุทยานที่สวยงามมากขอเชิญเสด็จชมสักครั้งเถอะขอรับ
2: ท่านเศรษฐีนี่เหอส่วนตัวเองจริงๆเลยใครมาก็ต้องอวด
3: ก็สวนสวยจริงๆนี่ข้าเองอ่ะก็ช่วยดูแลด้วยนะถึงได้สวยอย่างนี้
0: ภิกษุทั้งหลายเดินชมอุทยานตามคำนิมนต์ของเศรษฐีอุทยานด้านหนึ่งสวยงามดังกับถูกเนรมิตส่วนอีกด้านกลับแห้งแล้งต้นไม้ดอกไม้ล้มตายจึงเกิดความสงสัยขึ้น
4: ท่านเศรษฐี

แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องอารามทูสกชาดกณเมืองพาราณสีครั้งนั้นเจ้าเมืองพาราณสีได้จัดงานเทศกาลประจำปีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างล้นหลาม

0: คนอื่นก็ได้ไปเที่ยวกันหมดมีแต่เราเนี่ยที่ต้องมานั่งเฝ้าต้นไม้โอ้ยอยากไปเที่ยวในงานจัง
1: นายคนสวนบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งนั่งทุกข์ใจอยู่ในสวนเนื่องจากอยากออกไปเที่ยวในเมืองอย่างคนอื่นๆบ้างแต่เนื่องจากเป็นฤดูแล้งต้นไม้ที่ปลูกใหม่จะขาดน้ำหากว่าเขาออกไปเที่ยวก็จะไม่มีใครคอยรดน้ำต้นไม้

0: ในอุทยานนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ลิงฝูงนั้นได้เก็บกินดอกผลของต้นไม้ต่างๆสุขสบายอย่างตลอดมาในสวนจึงคิดแผนการให้ลิงฝูงนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนตน
1: นี่เนี่ยเพื่อนเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่น้อยอุทยานเนี่ยเป็นที่อยู่ที่กินของเพื่อนและพรรคพวกมานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่านถ้าไม่มีอุทยานนี้พวกเราคงลำบากกันมากพวกเราต้องขอขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลเอาใจใส่พวกเราบำรุงรักษาต้นไม้พวกนี้ให้ออกดอกผลงดงามตามฤดูกาลพวกท่านช่างมีพระคุณต่อเราจริงๆเลย
1: เจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีบัดเนี่ยในเมืองมีงานเทศกาลประจำปีฉันน่ะอยากไป

0: ข้าก็เหมือนกันท่านเที่ยวให้สนุกเถอะทางนี้เราจัดการเอง
1: ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของคนสวนในวันนั้นเขาได้ออกไปเที่ยวงานในเมืองกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
2: เฮ้ยเพื่อนเก๋อรอข้าด้วยสิรอด้วยรอด้วยรอด้วย
1: ก่อนออกไปเที่ยวนายอุทยานนำเอาเครื่องมือรดน้ำจำนวนมากมาวางไว้ให้ฝูงลิงทั้งหลายซึ่งฝูงลิงทั้งหลายก็ล้วนเต็มใจทำงานช่วยกันหยิบกระออมตักน้ำเตรียมรดน้ำต้นไม้ขณะที่ลิงทั้งหลายเตรียมตัวรดน้ำต้นไม้พลันลิงจ่าฝูงก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง
3: ช้าก่อนพวกเราอย่าเพิ่งทำพวกเจ้าคิดดูดีๆถ้าพวกเรารดน้ำกันไปเรื่อยๆรดไม่เป็นมันจะเปลืองน้ำนะยิ่งเป็นหน้าแล้งอยู่ด้วย
4: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยลูกพี
3: ่ดีนะที่ข้าเฉลียวฉลาดรอบตัวไปทุกด้านน้ำหายากนะพวกเราต้องรดกันอย่างประหยัดประหยัดรดให้พอดีกับความต้องการของต้นไม้นะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะลูกพี่ว่าต้นไม้แต่ละต้นน่ะมันต้องการน้ำเท่าไหร
3: ่พวกเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลยมันจะไปยากอะไรนี่พวกเจ้าดูข้านี่อยากรู้ว่าต้นไม้ต้องการน้ำเท่าไหร่ก็ดูที่รากสิถอนต้นไม้ออกมาก่อนต้นไหนรากยาวก็ลดมากหน่อยรากสั้นๆก็ลดนิดๆก็พอเย้

0: ลิงบริวารทั้งหลายต่างก็เห็นดีเห็นงามตามจ่าฝูงจึงช่วยกันถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากแล้วจึงรดน้ำทำให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เสียหายเป็นอันมากในขณะนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินมาในสวนเมื่อเห็นการกระทำของฝูงลิงจึงเอ่ยปากถามขึ้น
1: ลิงเอ๋ยเหตุใดพวกเจ้าจึงต้องถอนต้นไม้เหล่านี้ด้วยเล่า
2: พวกเรากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะสิ
1: แล้วทำไมท่านจึงถอนต้นไม้ออกมาด้วยล่ะ
2: ฮ่าคนอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรมันเป็นวิธีประหยัดน้ำของพวกเราไงล่ะ
0: เมื่อบัณฑิตทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงอธิบายให้พวกลิงได้เข้าใจ
1: เจ้าลิงเอ๋ยความคิดของเจ้าที่จะประหยัดน้ำนั้นถูกแล้วแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องถอนต้นไม้ออกมาดูรากหรอกเจ้าดูแค่ขนาดของต้นไม้ก็พอต้นเล็กก็ลดน้ำน้อยหน่อยต้นใหญ่เจ้าก็ลดให้มากหน่อย
2: ท่านไม่ต้องมาพูดหรอกท่านนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องเราอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เกิดพวกเราย่อมเข้าใจดีกว่าท่านลิงทั้งหลายรีบรดน้ำต้นไม้ตามวิธีของพวกเราต่อไปเถอะอย่าไปสนใจ
1: โธ่เอ้ยเจ้าลิงโง่ช่างอวดฉลาดจริงหนอคิดทำประโยชน์แต่กลับทำความเสียหายเสียนี
0: ่เมื่อบัณฑิตมองไม่เห็นผลที่จะอธิบายต่อไปจึงเดินออกไปจากสวนด้วยความเศร้าใจพวกลิงทำงานของตนจนเสร็จก็พากันพักผ่อนนั่งดูผลงานด้วยความภาคภูมิใจเมื่อคนสวนกลับจากไปที่

0: ้ในเมืองมาถึงก็พบสวนที่เละเทะต้นไม้ล้มตายเสียหาย
1: เฮ้ยพวกเจ้าทำอะไรกับสวนน่ะทำไมสวนถึงได้เสียหายมากขนาดเนี้ยไปเลยออกไปอยู่ที่อื่นเลยชิชะอุตส่าห์ไว้อกไว้ใจอ่ะกลับทำสวนเสียหายซะนี่
0: เจ้าลิงอวดฉลาดไม่เชื่อคำตักเตือนของบัณฑิตต้องพบกับบทลงโทษถูกไล่ออกจากสวนระเหเร่ร่อนไปอยู่ในป่าหากินไม่สะดวกอย่างเคยฝูงลิงอวดฉลาดกำเนิดเป็นเด็กชาวบ้านที่ทำลายสวนเศรษฐีบัณฑิตในครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านด้วยนะก็วันนี้เป็นวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569นะวันเดือนกันยายนก็มีวาระพิเศษนะวันวาระพิเศษอยู่2วาระด้วยกันนะวันพิเศษที่หลวงพี่ว่าถึงเนี่ยก็คือเป็นวันที่เราได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษนะนั่นก็คือทบทวนบุญกันหน่อยนะวันที่10กันยายนวันอะไรเอ่ยวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยูงผู้ที่ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายของพวกเราที่ได้มาสร้างบารมีก็วันนั้นเองพวกเราก็ได้มาถวายพระทหารที่หอฉันคุณยายกันใช่ไหมก็ใครได้มาถวายพระทหารบ้างเอ่ยสาธุนะ อีกวันหนึ่งก็เป็นเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะก็คือวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะก็เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายใน

0: ก็ใครมาในวันนั้นบ้างเอ่ยสาธุนะหลวงพี่ก็มีโอกาสได้มาที่วัดพระธรรมกายในวันนั้นเหมือนกันนะก็หลวงพี่อยู่บางบานนะอยู่อยุธยาก็มาตั้งแต่เช้าทบทวนบุญนะมาตั้งแต่เช้ามาบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ช่วงบ่ายก็ว่างๆนะก็ไปหน้าเจดีย์ไปสวดธรรมจักรได้ไม่รู้กี่จบนะหลวงพี่นับไม่ได้นับไว้นะถึง4โมงก็ไปช่วยเก็บงานที่สภาแล้วก็ช่วงค่ำก็ไปจุดประทีปนะบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะหลังจากนั้นก็จุดโคมก่อนนะจุดโคมแล้วก็เก็บงานจนกระทั่งถึง3 ทุ่มเศษๆนะก็เดินทางกลับไปที่อยุธยาแล้วก็ไหนๆก็เป็นวันที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วนะเราก็นึกถึงท่านนะก็อยากจะบูชาทำท่านนะด้วยการปฏิบัติบูชาก็ส่งน้ำส่งท่านะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยสักประมาณ5 ทุ่มเศษๆ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนก็นั่งธรรมะไปจนถึงรุ่งสางก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวนั่งสัก5:30ก็เลิกนั่งอะไรเงี้ยนะก็นั่งไปแล้วก็มีหลับๆตื่นๆบ้างนะก็ตามภาษานั่งดีบ้างไม่ดีบ้างก็สัมมาระหังไปประคองสติไปเลยนะแต่จริงๆเนี่ยในใจหลักๆก็อยากจะบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนั่นแหละปฏิบัติบูชาท่านปฏิบัติบูชาท่านก็นั่งไปจนถึงเช้าแล้วก็เอาบุญมาฝากญาติโยมทุกๆท่านนะสาธุก็เป็นเรื่องราวที่เวลาทำอะไรด้วยความตั้งใจเราตั้งใจทำจริงๆเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะนึกถึงบุญนั้นออกนะหลวงพี่ก็ทำไมฝืนร่างกายตัวเองหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละก็อยากจะนึกถึงบุญนี้ให้ได้นานๆก็เลยทำให้เต็มที่ไปเลยแล้วกันนะนั่งธรรมะถึงเช้าไปเลยวันนั้นก็เลยทั้งวันเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็จะเล่าเรื่องของพระพัทธชินะพระพัทธชิเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งพระพัทธิยะแล้วก็ไม่ใช่ทั้งพระอัสสชินะคนละคนกันนะองค์ละองค์กันนะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปฟังเรื่องราวของพระพัทธชินะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของน่าจะเป็นโยมพี่วาสิกาท่านหนึ่งนะอยู่เหนือเดาว่ามาจากเหนือแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าจากสาวห้องแลบล้านนาสู่ขุนพลกล้านครหลวง12เดี๋ยวเราเชิญรับฟังทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่กันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธ
1: ุยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้คร
0: ับทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: ปฏิว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: เรื่องสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาอร่อยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2มันนี่มันนี่มานี่แมนนี่มานี่
0: มายัง
1: รออยู่ครับรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถาส่วนถีจ้ะ
1: 0 7 2ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สา

0: ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณยาย
1: สาธุ
0: ได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำธรรมปฏิบัติใครจะได้อยู่ใกล้ชิดคุณยายจะรู้สึกกับคุณยายท่านเหมือนเป็นพระเลย
1: สาธุ
0: แม้ภายนอกท่านจะเป็นอุบาสิกาแม่ชีก็ตามก็เป็นเพราะว่าท่านมีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเลยจ้ะคุณยายท่านเป็นผู้ที่รักการสร้างบารมีมาพอท่านทราบดีว่าทุกอย่างนี่ขึ้นอยู่กับบุญอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงขยันสร้างบุญตลอดเวลาเลยท่านมักจะพูดเสมอๆว่าชาตินี้ยายกลัวจะได้บุญน้อยยายจึงต้องสร้างบุญติดตัวไปให้มากๆเพราะถ้าได้ถ้ามีบุญน้อยบาปก็จะได้ช่องถ้ามีบุญมากมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากๆก็เราก็จะเป็นผู้ชนะเรื่องบุญนี้ใครจะยอมแพ้ก็ยอมไปเถอะแต่ยายไม่ยอมแพ้เพราะก็จะได้เกิดมาเป็นคนนั้นยากเกิดแล้วก็ต้องสร้างบุญให้สุดชีวิตเพราะบุญวิธีพึ่งได้บุญช่วยเราได้อย่าทิ้งบุญกันนะเราต้องยึดเอาบุญของเราเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นนี่คุณยายพูดก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วพ่อเคยบอกกับยายว่ายายตามคนมีบุญมาเยอะตาเอาทุกอย่างนะเพราะเราไม่มีปัจจัยเราก็ต้องเอาคนเอางานเอาปัจจัยนะยายยายก็รับว่าค่ะแล้วก็นั่งหลับตาทำสมาธิซึ่งก็ไม่เห็นท่านออกไปหาเงินเลยหรือออกไปชวนคนที่ไหนเห็นท่านนั่งนิ่งเฉยแล้วคนก็มาหาท่านมากมายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อถามยายว่ายายตามคนมันได้ยากไหมยายตอบว่าเราก็ต้องใช้บุญเสียบุญไปเยอะแต่เสียเพื่อได้ก็เอาได้คนมาสร้างบุญก็ต้องใช้บุญอย่างแล้วก็เสียเพื่อได้ตั้งแต่เจริญญาณมาตั้งแต่วัดปากน้ำมาถึงบ้านหลังเล็กบ้านธรรมประสิทธิ์มาสูงพุทธจักรจนเป็นวัดพระธรรมกายยายท่านก็ได้แต่ตามคนมาเป็นประธานกฐินและก็ตามคนมาร่วมงานกฐินแต่ท่านยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยนี่จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านมาตลอดว่าท่านจะต้องเป็นประธานกฐินให้ได้ทุกครั้งที่มีผู้มากราบขอบารมีจากคุณยายและก็มีศรัทธานำปัจจัยมาถวายคุณยายท่านก็จะเก็บไว้นะเอาไว้ทำบุญกุศลเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งท่านได้เป็นประธานกฐินพระธรรมกายครั้งแรกในชีวิตเมื่อปี2531และท่านยังนำพาลูกหลานสร้างคนดีตามได้อีกเป็นจำนวนมากยายท่านก็ได้ทำเป็นแบบอย่างให้เราดูพอท่านละสังขารไปแล้วท่านจึงสามารถเก็บสมบัติทุกบาททุกทางติดตัวท่านไปได้หมดปีนี้หลวงพ่อจึงตั้งใจอาราธนาคุณยายท่านเป็นประธานใหญ่กฐินพระธรรมกายสำคัญนะจ๊ะให้เลื่อนความขุ่นมัวออกไป

0: ไตรยกุฎก็ให้เลื่อนไปก่อนแล้วก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นให้ลูกหลานยายนึกถึงคุณยายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วยคือท่านจะเอาเราเข้าไปซ้อนอยู่ในกลางกายองค์พระธรรมกายของท่านดีไหมและจะประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญเติมบุญเติมบารมีให้กับพวกเราแล้วก็จะกลั่นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ของกฐินที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็จะได้เชื่อมสายสมบัติที่เราเอามาไว้สร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้ด้วย
1: ใช่
0: และกายวาจาใจของเราก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่
1: ใช
0: ่ที่จะเกิดขึ้นในวันกฐินใหญ่ซึ่งเราจะอยู่ในสายตาของพระยาอาจารย์ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้หน่อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต

จดหมายจากลูกหญิงถึงครูไม่ใหญ่ตอนจากสาวห้องแลบล้านนาสู่ขุนพลกล้านครหลวง12ฟังเพลงมาที่ดังที่สุดในโลก

0: กราบรัชกาลหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกวาสิกาสุกัญญาบุญนำมา
1: สาธ
0: ุอ๋อนี่บุญนำมาเนาะเลยลูกปุ๊ข่าววัดการกระแรกปี2537ปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองนครหลวงโหล
1: 12
0: ไหนยกมือกันหน่อยสิจ๊ะนี่ลูกปุ๊บัติกาสุกัญญาบุญนำมานั่นนี่แต่ย้อนไปดูชีวิตลูกก่อนเข้าวัดไม่มีใครทายถูกหรอกว่าวันหนึ่งลูกจะมาเป็นขุนพลลบพระนิพพานเพราะตอนนั้นลูกทำงานอยู่ในห้องแล็บตำแหน่งรองหัวหน้าแผนก QC ที่บริษัท

ผักผลไม้แช่แข็งส่งออกญี่ปุ่นอยู่ในห้องแลบคือต้องเช็คดูผลไม้ในแช่แล้วมันแข็งแข็งไหมถ้าแข็งก็ส่งออกญี่ปุ่นได้นะที่จังหวัดเชียงใหม่วันวันก็คลุกคลีอยู่กับกล้องจุลทรรศน์ต้องนับเชื้อจุลินทรีย์ในผักผลไม้ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานชีวิตตอนนั้นมีเป้าหมายแค่อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดูแลพ่อแม่สุขสบายโลกยังเป็นลูกสาวคนโตของช่างเชื่อมช่างทำสีรถจากลำปางกับแม่ค้าขายข้าวแตนที่ตลาดใครจะไปคิดว่าจากเด็กสาวที่ตรวจเชื้อในห้องแลบวันนี้กลายมาเป็นสาวที่ปลุกเชื้อศรัทธาในใจคนนี่ขณะทำงานในห้องแลบนะส่งออกผักผลไม้แช่แข็งไปญี่ปุ่นนี่

ไหนไหนรัฐซึ่งเป็นประธานชมรมพุทธคณะวิทยาศาสตร์พอเปิดฟังก็แปลกใจเพราะแทนที่จะต้องพุทโธแบบทั่วไปกลับไปนึกถึงดวงดาวด้วยเสียงน้ำนั่งสมาธิที่ฟังนุ่มนุ่มนุ่มมากมากนั่นคือครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงหลวงพ่ออ๋อเสียงคุณไม่ใหญ่เหรอโดยยังไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเลยนั้นเสียงนี้ติดตรึงใจโอ้โหตายลูกจนลืมนอนโอ้ไหนดูสิทำไมเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาลูกปุ๊ลูกรัดนี่มีภาพยืนยันว่าจบคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาจริงๆนี่ดูหลังจากเรียนจบลูกก็ได้ไปทำงานที่เดียวกับรัฐเพื่อนที่เป็นประธานชมรมพุทธเช่าบ้านอยู่ด้วยกันทุกเสาร์ต้นเดือนเพื่อจะดันเดินเดินทางจากเชียงใหม่มาวัดที่ปทุมธานีจนลูกจะแปลกใจเลยว่าทำไมเพื่อนถึงทำอย่างนี้เนาะเลยถามเพื่อนว่าทำไมไม่เหนื่อยกับการเดินทางไกลขนาดนี้เพื่อนตอบสั้นๆว่ามาวัดเหมือนมาพักแล้วใจลูกคิดว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะชวนมาวัดก็มัวแต่คิดอยู่ในใจอยู่นั่นแหละก็ไม่ไปคุยกันนะแต่เพื่อนไม่ชวนสักทีอ๋อยายเพื่อนใช้วาระเมื่อเพื่อนไม่ชวนก็ไม่เป็นไรลูกขอตามมาก็แล้วกันว่าโทรกับสลบเสียอะไรก็หมดเรื่องแม่นั่งรถวัดออกจากทุ่งดงกสารนาตอนหัวค่ำนี่ลงรายละเอียดด้วยนะพอรถแล่นมาถึงถนนสีขาวตอนกี่โมงไม่บอกแต่ว่ามาถึงตอนได้ยินเสียงเพลงนี้ปลุกให้รู้ว่าใกล้ถึงวัดแล้วเพลงนั้นคือฟังเลย

ลูกมาวัดครั้งแรกลูกประทับใจภาพที่เห็นคนใส่ชุดขาวเต็มวัดแต่ไม่วุ่นวายเลยสักนิดวันนั้นลูกมีโอกาสไปที่ครัวยามาอ๋อเข้าครัวก่อนเลยนะอิ่มอร่อยย่อยง่ายภาพแรกที่เห็นคือเจ้าภาพมานั่งรอกันเต็มห้องเพื่อถวายปัจจัยคุณยายก่อนถวาย

0: คุณยายก็บอกว่าพวกคุณนั่งหลับตาทำสมาธิยายจะคุมบุญให้ลูกก็หลับตาตามรู้สึกใจสงบแบบไม่เคยเป็นมาก่อนพอถวายปัจจัยแล้วคุณยายก็ให้พรว่าให้ได้บุญกับยายเยอะๆนะโลกรู้สึกปลื้มปิติใจมากค่ะที่มาวัดครั้งแรกก็ได้ถวายปัจจัยกับคุณยายเลยแล้วลูกก็ได้เห็นหลวงพ่อจากที่ไกลที่สาราดุสิตเพื่อนกับซิฟะนั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อเจ้าอาวาสแต่ดูที่เป็นสมภารหมูนะลูกบอกกับเพื่อนว่าโอ้ยไม่กล้า
1: หลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็บอกว่าโหนั่นหลวงพ่อเหรอทำไมท่านสว่างจังมีออร่าไม่น่าจะเรียกว่าหลวงพ่อค่ะ
2: เรียกว่า
1: หลวงพี
2: ่มีออร่าหลวงพี
0: ่ออร่าเป็นไง
1: สว่างค่ะสว่างนวล
0: รู้แต่ออรวยเพื่ออะไรอธิบายฟังว่าที่วัดนี้ให้เรียกกันแบบหลวงพ่อกันแบบนี้ทุกคนวันนั้นลูกถึงกับขอให้เพื่อนพาไปซื้อชุดขาวก่อนกลับเพราะลูกอยากมาวัดอีกลูกตกหลุมรักวัดนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาลูกถึงบางอ้อแล้วว่าทำไมเพื่อนถึงมาวัดทุกต้นเดือนตั้งแต่นั้นมาลูกก็มาบูชาข้าพระทุกต้นเดือนไม่เคยขาดเลยเช่นกันและช่วงวันหยุดลูกก็ไปช่วยงานที่ทุดงคสถานลานนาได้พบกับพี่ต๊อกพี่อ้อสุดท้ายทั้ง4คนได้มาเป็นบริจการรุ่น13ด้วยกันนี่จ้านี่จ้าลูกกับต๊อกลูกปุ๊ลูกรัดลูกอ้อนี่เนาะ

0: สมัยช่วยงานที่ตุรงคสารนามีลูกปุ๊ลูกรัฐแล้วก็มีพระมหากรบวชด้วยพระมหาวสุพงมติรัตโนไม่ได้อยู่ในห้องนี้มั้งไหนไหนอ๋อโน่นเหมือนเหมือนเลยเดี๋ยวดูสิเหมือนไหมนี่ด้วยเหมือนไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ปี2538ลูกโดยไปร่วมงานทุรงกลั่นแผ่นดินนอนเสื่อผืนเดียวบนพื้นกรวดทั้งคืนเขาปกติเขาก็นอนผืนเดียวไม่ใช่หรือ
1: สิก็ไม่นอนหลายคืนนะคร
0: ับอภิโทพิทังเอ้ยจะเอานอนหลายผืนแต่กลับรู้สึกอิ่มใจยิ่งกว่าที่นอนนุ่มเสียอีกลูกตัดสินใจสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ตัวเองหนึ่งองค์แบบสมบูรณ์ไปทุกๆเดือนพอถึงปี2539พระอาจารย์จรินและพระมหาคมสันฮะแล้วพระอาจารย์จรินเนี่ยโอ้โน่เห็นแหละพระอาจารย์ที่ล้านนาแจ้งว่าจะลงไปรับบุญที่วัดใหญ่เลยชวนลูกลงมาช่วยงานที่วัดใหญ่ตอนนั้นลูกเป็นห่วงว่าถ้าเข้าวัดแล้วใครจะดูแลพ่อแม่โอ้ลูกกตัญญูนะจนพระอาจารย์ถามคำถามที่เปลี่ยนชีวิตลูกว่าถ้าเราไม่อยู่พ่อแม่เราอยู่ได้ไหมลูกตอบตัวเองว่าท่านอยู่ได้นี่เนาะลูกจึงตัดสินใจลาออกจากงานทันทีพร้อมกับเพื่อนรัฐเราถึงสื่อมงคลชีวิตไปมอบให้ประธานบริษัทให้ท่านกำลังอ่านเพลินๆนะเขากำลังเพลินบอกหนูจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกชาวบ้านหนูสองคนจะไปสร้างใจดีที่วัดพระธรรมกายประธานถึงกับอึ้งแต่ว่าเจดีย์ใช้เวลาสร้างกี่ปีลูกก็ตอบไปว่า 4-5 ปีท่านเลยบอกว่าเสร็จแล้วกลับมาทำงานกับผมต่อนะแปลว่าต้องทำงานเก่งมากเลยนะนี่นะเจ้านายถึงโอ้อยากให้มาทำอีกสุดยอดส่วนทางผู้จัดการน่ะก็ทักท้วงแล้วจะลาออกไปทำใหม่ตั้งใจว่าจะเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกอยู่แล้วนะแต่ลูกก็ยังยืนยันคำตอบเหมือนเดิมอยากจะมาสร้างเจดีย์พระอาจารย์ผู้ชี้ทางและสอนลูกคิดจนเลือกเดินบนเส้นทางการสร้างบารมีมาจนถึงทุกวันนี้นี่จ้ะเราได้กายกันไม่ได้จริงๆนะก็มีพระครูสิทธิรัตนวิเทศองค์ไหนนะพระมหาคมสันธรรมสันเอาองค์นี้เหรอผู้ชี้ทางสอนให้ลูกคิดพอตัดสินใจเข้าวัดแล้วลูกก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติการขยายทีมสร้างบารมีเพิ่มโดยชวนน้องสาวแท้ๆนี่ทีละคนเนาะมาอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิงจนน้องเข้าใจวัดเข้าใจเรื่องบุญเข้าใจมโนปฏิทางหลวงพ่อส่วนพ่อกับแม่รู้แค่ว่าลูกสาวมาวัดทุกอาทิตย์ตัวเดินตามปกติแต่ไม่รู้เลยสักนิดว่าลูกเดี๋ยวเราออกจากงานแล้วจนนั้นลูกไม่ได้กลับบ้านไม่ได้โทรติดต่อกลับไปเลยจนพ่อแม่ก็เริ่มจะผิดสังเกตนะแต่ก็สังเกตถูกจึงโทรตามไปที่บริษัทแล้วก็ได้รับคำตอบสวนกลับมาว่าอ้าวปู่ก็เราออกไปแล้วนี่ พ่อกับแม่ถึงอึ้งไม่แพ้ประธานบริษัทเลยทีเดียวโอ้โหระดับไม่แพ้ประธานบริษัทเลยมีนายคนสามารถ39ลูกตัดสินใจเข้าออกมาอบรมที่วัดสมัครเข้าปฏิบัติธรรม3เดือนในโครงการสมาธิแก้วรุ่นที่1ช่วงนั้นลูกมีความสุขกับการนั่งสมาธิมากและช่วงนี้อ่ะ
2: มีความสุขค่ะ
0: แต่นั่งสมาธิยังไม่ทันครบ2เดือนพี่เลี้ยงก็ถามหน้าห้องว่าใครจะไม่สมัครเข้าอบรมบุคลากรรุ่น13ไม่ยกมือขึ้นปรากฏเงียบกริบไม่มีใครยกมือสักคนถ้ามายกมือก็แสดงว่าทุกคนยินดีถ้ามาเป็นบุคลากรรุ่นที่13ลูกและเพื่อนๆจึงได้ย้ายการอบรมจากโครงการสมาธิแก้วมาอบรมบุคลากรรุ่นที่13รุ่นทะเลบุญเหรอแบบบุญจัดสรรสุดๆไหนรุ่น13ยกมือสิจ้าโอ้ความเงียบในวันนั้นจึงถือเป็นการตกลงสมัครเข้าอบรมบุคลากรรุ่นที่13โดยดุษณีนี่

ในช่วงอบรมหลวงพ่อก็ได้ไปเยี่ยมแล้วบอกกับลูกๆว่าลูกตัดสินใจถูกแล้วทั้งยายหลวงพ่อก็ตามพวกเรามาสร้างบารมีด้วยกันลูกก้าวมาหาหลวงพ่อ19หลวงพ่อจะก้าวไปหาลูก99ก้าวประโยคนี้ตึงใจลูกมาจนถึงทุกวันนี้เพราะรู้สึกโอกาสในชีวิตบางอย่างมีแค่ครั้งเดียวถ้าไม่คว้าไว้ก็ผ่านเลยไปตลอดกาลแล้วพ่อครับลูกขอเปิดเพลงนี้จากใจลูกๆอยากให้

0: วงพ่อและทุกคนฟัง
1: ทุกวินาทีย่อมมีความหมายต่อการทำวิชาเราจะต้องชิงช่วงเวลาอันมีค่ามาถวายพ่อของเราก่อนที่จะถูกพยามารช่วงชิงเวลาไปเราจะถวายเวลา
2: เราจะถวายเวลา
3: เราจะถวายเวลา

ส่วนพ่อแม่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเลยว่าลูกมาทำอะไรอยู่ที่วัดช่วงนั้นพ่อเลยมาวัดทุกต้นเดือนดีจังเลยนะไปจะตามลูกกลับบ้านแล้วก็อธิษฐานจิตวิญญาณขอให้พ่อแม่เข้าใจวัดตามไป

0: ธรรมธรรมธรรมไปสุดท้ายพ่อกลับกลายเป็นผู้นำรถของศูนย์ลำปางไปเลยส่วนแม่ที่ไม่ยอมมาวัดเลยสักครั้งจนกระทั่งลูกได้นำจานดาวทำไปติดตั้งให้ที่บ้านแม่ก็ฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปแม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปจนวันหนึ่งแม่ยอมขึ้นรถมาบูชาข้าวพระด้วยตัวเองแล้วก็ได้ยินพี่ๆป้าๆในรถพูดว่าขออนุโมทนาด้วยนะพ่อกับแม่มีบุญจังเลยมีลูกมาเป็นอุบาสิกาได้บุญเยอะแยะเลยนะพ่อกับแม่ก็ได้แต่ยิ้มยิ้ม
1: ยิ้ม
0: ไม่หุบเลยเริ่มและภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ที่ได้มาเป็นอุบาสิกานี่ดูท่านยิ้มไปยิ้มมาในของยิ้มเสร็จแล้วมองเห็นหน้านิ่งต้องยิ้มเสร็จแล้วมีแต่ลูกสาวคนเดียวยิ้มยิ้มแทนมั้ง
1: ยิ้มแทน
0: เพราะคุณพ่อคุณแม่ยิ้มเสร็จแล้วนี่ท่านยิ้มเสร็จแล้วปี2540ช่วงการอบรมบุคลากรใหม่บทฝึกแรกที่ได้รับคือการแจ้งข่าวบุญแบบน็อกดอร์นี่เคาะประตูบ้านทีละหลังลูกสารภาพเลยว่าไม่ถนัดเลยตอนแรกทำไมอ่ะก็แค่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกง่ายแต่หลวงพ่อสอนว่าเราทำตามผังผังสำเร็จมีอยู่แล้วจะขอบุญก็มีอยู่แล้วหลวงพ่อแค่ขอยืมกายหยาบลูกๆไปทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญให้ถึงเจ้าของบุญเราออกไปทำหน้าที่ไม่ได้ไปคนเดียวเราอยู่ในกลางหลวงปู่ตลอดเวลาท่านทรงสำเร็จมาให้อยู่แล้วหลวงปู่คอยเติมบุญเติมบารมีให้เราตลอดเวลาออกไปทำหน้าที่ใจก็ต้องอยู่ในกลางเวลาพูดก็พูดจากกลางเวลายิ้มก็ยิ้มมาจากกลางทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำเราก็ได้บุญคำสอนนี้ปลดล็อกใจลูกจนกล้าออกไปทำหน้าที่แบบไม่กลัวอีกต่อไปแล้วก็เริ่มมาทำหน้าที่กับมิตรอย่างเต็มตัวในทีมแก้วขุนพล
1: สาธุ

มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ลูกไม่มีวันลืมเลยก็ปี2561ใกล้วันทอดกฐินผอ.อารักษ์เดินมาบอกลูกให้ไปถามเจ้าภาพครอบครัวหนึ่งว่าพร้อมรับเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายหรือไม่เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่วัดกำลังเป็นข่าวโด่งดังมากๆใจหนึ่งตื่นเต้นดีใจแทนเจ้าภาพอีกใจก็กังวลว่าเขาจะกล้ารับไหมลูกจึงไปเวียนทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์อธิษฐานขอบุญบารมีนี่เนาะให้กับพึ่งลูกพูดถูกอกถูกใจเจ้าภาพท่านนี้สุดท้ายเจ้าภาพตอบรับด้วยความปลื้มปิติทุกวันนี้เจ้าภาพมาบอกลูกว่าทุกคืนก่อนนอนยังนึกถึงภาพความปลื้มที่ได้เป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายอยู่เลยนี่ท่านประธานกฐินกฤติปรณีศรีพลแผ้วใช่ไหมจ๊ะกฤติศิลปรศรีพลแผ้วนี่จ้ะจะฝากประธานกฐินวัดธรรมกายที่ลูกดูแลสาธุฟังเพลงนี้ต่อเลยจ้ะ

0: อีกเรื่องหนึ่งที่ตราตรึงใจคือเจ้าภาพครอบครัวหนึ่งที่สร้างบารมีกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี2526ครอบครัวนี้รักหลวงพ่อมากว่าไงก็ว่าตามกันกับหลวงพ่อทุกงานบุญ
1: สาธ
0: ุลูกได้ดูแลกันมายาวนานจนปี2541มันน่าครอบครัวเสียเลือดในสมองแตกการเงินขาดสภาพคล่องแต่ก็ไม่เคยขาดเรื่องการทำบุญพี่เขาทำบุญทุกบุญสม่ำเสมอหลังจากผ่าตัดสมองจึงขอการพาครอบครัวมากราบหลวงพ่ออาการทางกายที่ไม่ดีก็กลับดีขึ้นมาอย่างอัศจรรย์แม้ความจำจะเลือนไปบ้างแต่พอเห็นพระมรรคก็ยังถามทันทีว่ามีอะไรถวาย

ลูกชายที่งดงามของหลวงพ่อแล้วลูกชายของพี่เขาก็คือโอ้ยพระวิวกับพระวินพระวิวพระวินจะยิงเจ้าก็ตายโน่นนี่เนาะนี่พระวินตอนเป็นสามเณรวิวพระวินวัยเด็กจะยิงเจ้าก็ตายโน่นนี่พระวินพระวิวพี่สาวโยมแม่นี่โยมพ่อกลับสวรรค์ไปแล้วเนาะพระวิววัยเด็กตัวกระจึงมีสาวอ๋อมีภาพตอนเด็กด้วยนี่

0: และไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวลูกยังได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูแลไปถึงครอบครัวพี่ชายของเจ้าภาพท่านนี้ด้วยจนท่านกระจายบุญกระจายมโนปณิธานของพ่อและกลายเป็นกองเสบียงกับหมู่คณะแบบรุ่นต่อรุ่นลูกขอเรียกครอบครัวนี้ว่าครอบครัวรวยทุกซอย
1: รวย
0: ทุกซอยครอบครัวเล็กทั้งซอยเราทำบุญกันต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วอายุคนเหมือนแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานาน
1: ใช่
0: วันพระมากายด้วยแล้วเราก็ให้พรครอบครัวนี้ไว้เป็นมงคลติดหนูว่าขอให้รวยทุกซอยนี่เล็กแต่ซอย
1: รวยท
0: ุ
1: กซอย
0: รวยทุกซอยนี่รวยรุ่นต่อรุ่นเลยนี่จ้าย กทีมแก้วขนพลนั่นเองพวกโรคยังชวนกันเปิดบ้านกัลยาณมิตรและศูนย์ปฏิบัติธรรมกันหลายแห่งเพื่อรวมลูกหลวงพ่อมานั่งสมาธิโดยพี่หมออนุวัฒน์ชักชวนพี่วันนีและพี่อุทัยเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมย่านประตูน้ำและตั้งชื่อกลุ่มว่าลูกพระธรรมกลุ่มประตูน้ำชวนกันใหม่ไปปฏิบัติธรรมที่พนวัดทุกเดือนครั้งละ15-20คนโอ้สุดยอดนี่ชวนกันมาว่าปฏิบัติธรรมสำหรับความสุขจากความสงบภายในโอ้ถ่ายที่พนาวัดนะที่สวนสนเนี่ยเบื้องหลังการทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญสร้างพระประจำตัวนี่จากทีมแก้ขุนพลวันนี้กลายเป็นกรองนครหลวง12หลังจากงานแจ้งข่าวบุญแล้วช่วงโครงการบวชพระคำสาแสนลูกโลกทีมนครหลวง12ยังได้เปิดศูนย์บวชที่วัดภาวนาพิรัตารามเขตบางกอกน้อยซึ่งการหาวัดในกรุงเทพให้ใช้เป็นศูนย์บวชนั้นยากมากโดยมีพระมหาพิเชษฐ์ปัจจุบันปตท.6เป็นหัวหน้าศูนย์วัดภาวนาพิรัตารามนี่จ้ะท่านได้ตายาไปพัฒนาวัดเกือบร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนจนรุ่งเรืองขึ้นมาได้คือวัดลายทาชื่อแปลกดีนะพร้อมได้พระที่บวชต่อจากโครงการบวชแสนมาเป็นพระอาจารย์ประจำนครหลวง12เพิ่มขึ้นอีก1รูปและเมื่อหลวงพ่อให้เปิดศูนย์อบรมสามเณรทีมงานก็ชวนเด็กๆมาบวชเณรจนเกิดเป็นศูนย์น้ำใสใจสว่างยังคงเดิน

น่าสร้างคนอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะสำหรับลูกแล้วภารกิจของพ่อคือหน้าถึงลูกเสมอนี่นะรวมใจสมาชิกกองนครหลวง12พร้อมเลยทุกภารกิจด้วยใจนักสร้างบารมีในนครหลวง12ประสบไม่ค่อยเห็นนะเห็นละ

วิกาบุญหนึ่งที่ลูกปลื้มปิติมากมากเก่าไก่ล้านตัวเลยคือตอนที่เราว่าประกาศคุณยายใจมาแล้วท่านอาบัติกาใจของลูกอยู่ขอให้คุณยายเป็นประธานกฐินลูกปลื้มใจหัวใจพองโตสุดๆเลยเพราะรู้ดีโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยพอลูกน้องข่าวนี้ไปแจ้งเจ้าภาพทุกคนต่างปลื้มปิติกันยกใหญ่บางท่านฟังปุ๊บขนแขนสแตนด์อัพขึ้นมาทันทีทั้งปลื้มใจดีใจบางคนมาวัดไปทันได้ใจคุณยายต่างคิดว่าเขาไม่มีโอกาสได้เชื่อมสายบุญกับคุณยายเพื่อให้กำเนิดวัดพระธรรมกายอีกแล้วแต่พอรู้ว่าคุณยายจะเป็นประธานกฐินในครั้งนี้ทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือโอกาสที่รอคอยมาทั้งชีวิตนี่นะนี่มีเพลงยอดเยี่ยมอุบาสิกาใครเป็นอุบาสิกาอยากเยี่ยมฟังเลย

แต่ตอนนี้ขอกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคือครูบาอาจารย์ที่ลูกแสวงหาแต่ครั้งที่หลวงพ่อมาพบลูกๆที่สำนักกัลยาณมิตรสากลได้ฟังธรรมก็รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตายิ่งตากย้ำความหมายมโนปณิธานในการสร้างบารมีมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราขอเป็นดังแก้วสารพัดนึกสร้างบารมีตามติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะตราบถึง

ก็อนุโมทนาบุญกับโยมพี่สุกัญญาโยมพี่วาสิกานะสาธุก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็ประทับใจนะมีทั้งความสนุกและความซาบซึ้งในเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนให้พวกเราทำทานเนี่ยทำไมถึงท่านต้องสอนให้ทำทานแล้วก็ให้รวยนะหลวงพ่อท่านก็บอกก็ลองจนดูสิก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระเดชคุณหลวงปู่ท่านเคยเป็นบันทึกของท่านนะท่านก็บันทึกไว้คือท่านเห็นด้วยญาณทัศนะของท่านว่ามนุษย์จะพ้นจากความทุกข์ได้นะพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากกิเลสได้ก็ต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอย่างเดียวต้องทำอย่างนั้นอย่างเดียวนะถึงจะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้แต่จะพ้นจะไม่ต้องทำงานอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีเหตุก่อนนะถ้าในสมัยของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็จะขุดแก้วบรมจักรพรรดิขึ้นมาขุดแก้วจักรพรรดิขึ้นมาดวงแก้วนั้นนั่นแหละที่จะสามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้คนก็จะไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องนำมาหากินแล้วก็จะสนใจแต่เรื่องของการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเดียวถึงจะสนใจตรงนั้นแต่ในตามประวัติเราก็จะเห็นว่าพอห่อผ้าขาวเอาไว้7วันเท่านั้นฟ้าผ่ามาเปรี้ยงเดียวดวงแก้วนั้นก็หายไปเลยนะแต่ถามว่าในยุคที่คนไม่ต้องทำทานไม่ต้องทำมาหากินถามว่ามีไหมก็มีก็คือในยุคของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีแก้วมณีที่จะคอยเลี้ยงคนทั้งโลกได้นะแต่คนที่จะรองรับบุญนั้นได้นะก็ต้องรองรับดวงแก้วจักรพรรดินั้นได้นะมีบุญที่จะใช้ดวงแก้วจักรพรรดินั้นก็ต้องสั่งสมบุญให้มากขึ้นนะมากเพียงพอถึงจะได้ใช้ครอบครองดวงแก้วจักรพรรดินั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทานเอาไว้ให้ได้เยอะนะทำทานเอาไว้เยอะๆพอทานเต็มเปี่ยมแล้วนะดวงทานเต็มเปี่ยมแล้วก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะมีดวงแก้วบรมจักรพรรดิคอยเลี้ยงคอยรักษาเรานั่นเองก็เข้าเรื่องของเราในวันนี้หลวงพี่ก็จะเล่าเรื่องพระพัทธชินะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้จะจบไหมนะก็ถ้าไม่จบก็เป็น EP ต่อไปแล้วกันเรื่องพระพัทธชิเป็นเรื่องที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคย

ทศเอาไว้นะเมื่อวันที่22ถึงวันที่27พฤศจิกายน2553ในตอนนั้นท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรนะพระศรีอริยเมตไตรแล้วท่านก็เล่าเรื่องของพระพัทธชินะพระพัทธชิคือใครนะก็ไม่ใช่ทั้งพระพัทยะและไม่ใช่ทั้งพระอัสสชินะคนละองค์กันพระพัทธชิเนี่ยในชาติหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นสาวกของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยเกิดเป็นช่างไม้ช่างสารนะคนที่เป็นพระพัทธชิเนี่ยก็คือคนที่เป็นพ่อนะที่เห็นในภาพก็เป็นท่านใส่เสื้อสีเหลืองนั่นแหละนะแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่อยู่ที่แม่น้ำคงคาริมแม่น้ำคงคากำลังขนไม้ไผ่ไม้อ้ออะไรพวกนี้เนี่ยไปทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้นะมีฝีมือเรื่องของการทำไม้ก็เหลือบไปเห็นพระรูปหนึ่งคือยังไม่รู้นะว่าท่านเป็นใครแต่เหลือบไปเห็นพระรูปหนึ่งแล้วก็สังเกตดูอากัปกิริยาของ

ารยาทนะมีกิริยาที่งดงามมากจริยวัตรท่านดีมากเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็นิมนต์พระรูปนั้นไปที่บ้านของตัวเองแล้วก็ได้ถวายภัตตาหารให้กับพระรูปนั้นนะซึ่งพระรูปนั้นก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าถวายภัตตาหารเสร็จไม่พอนะก็ได้สร้างบรรณศาลาให้อยู่ด้วยริมแม่น้ำคงคานั้นแหละสมัยนั้นสมัยนู้นแม่น้ำคงคายังสะอาดยังใสสะอาดอยู่นะน่าไหว้น่าเล่นอยู่นอกจากสร้างบรรณศาลาให้แล้วเนี่ยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาในที่สองพ่อลูกคนนี้อยู่เพียงแค่องค์เดียวนะแต่มาถึงเจ็ดพระองค์มาจำพรรษาที่ริมแม่น้ำคงคาเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดพระองค์แล้วทั้งพ่อทั้งลูกที่เป็นช่างไม้ก็ดูแลอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์เนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือดูแลทั้งเรื่องของพระทหารแล้วก็สร้างบรรณศาลาให้คือก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะแต่มีฝีมือแล้วก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลยทำอย่างนี้เนี่ยก่อนที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะจาริกไปที่อื่นนะออกพรรษาแล้วท่านก็ไปที่อื่นแล้วก็ได้ถวายพระไตรจีวรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยทั้งเจ็ดพระองค์มาเท่าไหร่ถวายหมดหลังจากที่สองพ่อลูกเนี้ยได้ละจากโลกนั้นไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอยู่ในทิพยวิมานที่สว่างสวยก็เวียนว่ายตายเกิดมาจนกระทั่งคนที่เป็นพ่อนะคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะก็บังเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้ปกครองแคว้นหนึ่งนะพอท่านเป็นพระราชาแล้วเนี่ยด้วยบุญที่พระเจ้ามหาปนาทะเนี่ยท่านทำเอาไว้ในสมัยที่เจอกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นแหละเป็นช่างสารนั่นแหละท้าวสักกะเทวราชก็ทนอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆคืออาสนะร้อนนะอาสนะร้อนก็เลยต้องส่งลูกน้องฝีมือดีนั่นก็คือท้าววิสุกรรมเทพบุตรลงมาแล้วก็แปลงจำแรงกายมาทำทีเป็นนายช่างใหญ่ที่จะมาสร้างอาสาสร้างพระราชวังให้แล้วท้าววิสุกรรมเทพบุตรเนี่ยก็ได้เนรมิตปราสาททองแก้ว7ชั้นให้พระเจ้ามหาปนาทะท่านได้อยู่อาศัยพระเจ้ามหาปนาทะก็ได้อาศัยปราสาททองแก้ว7ชั้นนั้นอยู่จนกระทั่ง อยู่เรื่อยมาแม้ท่านเป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วนะท่านก็ไม่ลืมที่จะท่านยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่นะความศรัทธาเนี่ยมีความสำคัญมากนะเพราะมีศรัทธาเนี่ยจึงทำบุญต่างๆได้มากนะท่านก็ไม่ประมาททั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญทุกบุญเนี่ยสงเคราะห์คนทั่วไปชาวโลกทั่วไปท่านก็ทำหมดนะจนกระทั่งท่านละจากโลกนั้นไปแล้วนะสวรรคตก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเป็นเทวดาผู้มีทิพยวิมานที่สว่างไสวแต่ในภาพเนี่ยก็คือปราสาททองแก้ว7ชั้นนั้นก็ไม่มีใครที่จะได้ครอบครองหรือว่าเป็นเจ้าของนั้นต่อเลยเพราะบุญเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะได้ครอบครองสมบัติอันนี้ปราสาททองแก้ว7ชั้นก็เลยจมดิ่งลงไป

ในใต้แม่น้ำคงคาจมอยู่อย่างนั้นแหละเราลองไปค้นหาดูนะแม่น้ำคงคาอันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกก็บอกว่า อยู่ในแม่น้ำคงคานั่นแหละจมอยู่แต่หาไม่เจอนะพอพระเจ้ามหาปนาทะท่านจุติมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มาบังเกิดเป็นลูกชายของพัทยาเศรษฐีในพัทยานครในอันนี้ในสมัยพุทธกาลแล้วนะในสมัยของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นลูกเศรษฐีสุคุมารชาติเลยทีเดียวนะผู้เป็นพ่อเนี่ยพอชื่อว่าพัทชิกุมารนะพ่อก็ตั้งชื่อลูกว่าพัทชิกุมารพอพัทชิกุมารเจริญวัยขึ้นพ่อก็ได้สร้างปราสาทสามฤดูให้ปราสาทสามฤดูคือฤดูไหนที่เหมาะกับปราสาทหลังไหนก็จะไปอยู่หลังนั้นว่ากันว่านะท่านได้ใช้สมบัติคล้ายๆกับพระบรมโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายนะพระโพธิสัตว์ก็มีปราสาทสามฤดูอยู่นะเนื่องจากเป็นคนที่เป็นลูกเศรษฐีแล้วก็รวยมากนะรวยไม่ไหวแล้วท่านรวยมากๆก็จะมีเหล่าบริวารห้อมล้อมแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านทั้งหลายที่เขาเห็นเขาก็อยากจะมาดูทิพยสมบัติอยากจะมาดูสมบัตินั้นคือทั้งที่เป็นสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์นะสวิญญาณกทรัพย์ก็คือคนอวิญญาณกทรัพย์ก็คือเพชรนินจินดาอะไรต่างๆคนก็ต่างแห่มาดูอยากจะมาดูสมบัติของพัทชิกุมารออกไปด้านนอกนะไปเจอคนคนก็สรรเสริญโอ้พัทชิท่านมีสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะพัทชิกุมารท่านก็อยากจะโชว์ของท่านเหมือนกันนะของมีแล้วก็ต้องโชว์ไม่ได้มีไปใช้อย่างเดียวนะให้คนอื่นเขาได้เห็นบ้างถึงคนอื่นไม่ได้ใช้ก็ให้ดูได้นะไปที่ไหนเนี่ยคนก็ต่างอยากจะมาดูสมบัติของพัทชิกุมารจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยระหว่างที่พัทชิกุมารกับบริวารกำลังจะย้ายข้าวย้ายของย้ายสมบัติของตัวเองไปจากปราสาทหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงคนไม่ได้มาดูตัวเองเหมือนอย่างแต่ก่อนนะคือเกิดความสงสัยสงสัยขึ้นมาบริวารก็เลยบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาอยู่ที่พัทยานครเนี่ยอยู่ได้3เดือนแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะแสดงธรรมก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปที่เมืองอื่นก่อนที่จะเสด็จไปเมืองอื่นพัทชิกุมารเนี่ยก็ได้แต่มีความคิดว่าเรานี่ไปอยู่ไหนมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมาอยู่ที่เมืองเราแล้วก็เราไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญอะไรเลยนะไม่ได้ฟังธรรมอะไรเลยก็ด้วยบุญเก่าที่ท่านสั่งสมมาแล้วก็มาสอนตัวท่านเองนั่นแหละท่านเลยเกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างท่านกับบริวารเนี่ยเลยไปที่ศาลาฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนื่องจากว่าคนเข้าไปกันเต็มแล้วคนก็อยากจะไปนั่งต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีที่นั่งเลยต้องอยู่ด้านหลังได้แต่ยืนประนมมือฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ถึงแม้มาหลังแต่ก็ได้บรรลุธรรมก่อนในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั่นแหละก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยืนอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ด้านหลัง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเรียกพ่อมาพัทยะเศรษฐีแล้วก็ถามพ่อว่าจะให้ลูกบวชหรือจะให้ลูกตายนะพูดภาษาชาวบ้านนะจะให้ลูกบวชหรือว่าจะให้ลูกตายเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะครองเพศคฤหัสถ์อยู่ได้เพียงแค่7วันนะต้องบวชนะเพศสุดท้ายก็คือบรรพชิตนั่นแหละพ่อก็บอกว่าให้บวชนะยังไม่อยากเห็นลูกตายยังไม่อยากเห็นลูกปรินิพพานก็เลยอนุญาตให้ลูกบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานการบวชให้กับพัทธชิกุมารนะตอนนี้ก็กลายเป็นพัทธชิผู้บวชใหม่แล้วก็ได้ถวายพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อพัทธยะเศรษฐีก็ได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็มีพัทธชิพระพัทธชิผู้บวชใหม่อยู่ด้วยหลังจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่ภิกษุสงฆ์ก็จาริกไปปาติคามจากพัทยานครไปปาติคามชาวบ้านก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุทั้งหลายมาก็ต่างดีใจนะเตรียมข้าวเตรียมของหอมอะไรต่างๆเตรียมจะถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาถึงพระพัทธชิของพวกเรานะผู้บวชใหม่นะเข้าเรื่องแล้วนะคือพระพัทธชิเนี่ยท่านเวลากลับจากบิณฑบาตก็จะชอบนั่งอยู่คนเดียวเสร็จภารกิจแล้วก็จะนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่คนเดียวริมฝั่งของแม่น้ำคงคาแล้วท่านก็ตั้งจิตก่อนที่จะเข้าฌานสมาบัติท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่เสด็จเดินผ่านมาท่านก็จะไม่ออกจากฌานคือท่านกำหนดใจไว้อย่างนั้นท่านกำหนดได้พอพระภิกษุทั้งหลายเดินผ่านมาพระพัทธชิก็ไม่ลุกขึ้นแต่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จเดินผ่านมาพระพัทธชิจึงลุกขึ้นต้อนรับจึงเป็นที่สงสัยของพระภิกษุทั้งหลายว่าเป็นพระภิกษุผู้ปุถุชนนะทำไมถึงเราเดินผ่านเนี่ยพระพัทธชิผู้บวชใหม่ไม่ลุกขึ้นทำความเคารพเราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านจึงทำความเคารพเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบเหตุนั้นที่ภิกษุทั้งหลายคุยกันก็เลยไปยืนอยู่ที่เรือขนานแล้วก็เรียกพระพัทธชิผู้บวชใหม่มาพระพัทธชิก็เหาะข้ามไปที่เรือขนานไปยืนเคียงคู่อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ถึงอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนก็ยังไม่เชื่อนะว่าพระพัทธชิเนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็ยังซุบซิบกันอยู่ก็เลยถามพระพัทธชิว่าปราสาททองแก้ว7ชั้นที่เธอครอบครองในสมัยที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนพระพัทธชิก็เลยตอบว่าอยู่ในแม่น้ำคงคานี่เองพระเจ้าค่ะจริงๆอยู่กลางแม่น้ำนะแต่พูดกัน2 องค์

ลงไปในแม่น้ำคงคาพระพัทธชิตจะขึ้นมาได้ไหมนะปรากฏว่าท่านก็ไปยืนอยู่บนยอดของปราสาททองแก้วแล้วท่านก็เหาะลอยขึ้นมาประหนึ่งนำปราสาททองแก้วเนี่ยขึ้นมาด้วยประหนึ่งธุลีที่ติดเท้ามาฉะนั้นปราสาททองแก้วก็ลอยติดขึ้นมาภิกษุทั้งหลายก็อ้าปากค้างนะโอ้โหพระพัทธชิตทำได้ยังไงนะก็หายสงสัยเรียบร้อยแล้วอันนี้ย่อๆนะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงให้พระพัทธชิตปล่อยปราสาททองแก้วนั้นลงไปเหมือนเดิมปราสาททองแก้วนั้นก็ลงไปอยู่ในแม่น้ำคงคาเหมือนเดิมแล้วก็รอผู้มีบุญที่จะมาใช้ปราสาททองแก้วนั้นต่อนั่นก็คือพระเจ้าสังขะบรมจักรพรรดินั่นก็คือลูกชายของช่างไม้ในชาตินั้นก็คือลูกชายของตัวเองในชาติที่เป็นช่างไม้นั่นแหละนะก็จะมาใช้ปราสาททองแก้วนั้นต่อในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรในชาตินั้นลูกชายก็จะเป็นพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดินี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆนะของพระพัทธชิก็ถามว่าได้อะไรจากเรื่องนี้นะถ้าหลวงพี่เลยก็ตรงๆเลยก็นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาสอนตัวเองจะเห็นจริยวัตรของท่านนะที่เวลากลับจากบิณฑบาตแล้วนะชีวิตของพระก็ดูเหมือนไม่ต้องทำอะไรมากนะก็กลับจากบิณฑบาตแล้วก็ปฏิบัติธรรมแสวงหาธรรมะภายในตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธานะศรัทธาเนี่ยถึงแม้คนมีทายธรรมไม่มากนะของที่มาถวายกับหมู่พระภิกษุสงฆ์ถึงแม้ว่าไม่ประณีตแต่ถ้ามีศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วจะชื่อว่าบุญน้อยแก่คนที่ถวายเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเพราะว่ามีศรัทธาแล้วก็มีความเลื่อมใสนั่นเองวันนี้ก็ฝากธรรมะไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะเรื่องพระพัทธชิส่วนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะก็ติดตามรับชมกันครั้งต่อไปนะวันนี้ก็หลวงพี่ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้ฟังธรรมพลานิสงส์ผลบุญที่หลวงพี่ได้เทศน์สอนในวันนี้จะมีมากน้อยขนาดไหนก็ขอส่งผลดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายให้มีทรัพย์สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีใช้สร้างความดีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ได้ติดตามติดสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือ

0: ความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดเครื่องประดับคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจัง

0: คำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันประมลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง

Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้าใครได้ทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยในปีนี้ไม่ธรรมดาเพราะเทวดาก็ยังไม่เคยทำมนุษย์จะได้เห็นความสำคัญของการทอดกฐิน 30,000 วัดว่าไม่ธรรมดาถามมนุษย์ว่าเคยทำไหมไปถามเทวดาว่าเคยทำไหมไปถามแต่ละชั้นนะแล้วถ้าเราทอดครั้งนี้ธรรมดาไหมควรทำไหมต้องทำไหมถ้าได้ทำธรรมดาไหมปลื้มไหม 30,000 วัดวัดละ2บาท3บาทว่ากันไปสนุกนะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีค่ะโดยภายในบุญพิธีได้รับเกียรติจากนายสุชาติชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมทั้งน้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ส่วนพันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติภัทรพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ก็ได้น้อมถวายพานสักการะแด่พระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและในโอกาสนี้พันตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้พันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติภัทรพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ประธานคณะกรรมการจัดงานตักบาตรได้กล่าวรายงานทางด้านนายสุชาติชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้กล่าวเปิดงานค่ะทั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดรุณีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลทั้งนี้กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาข้าราชการแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปราบปลื้มปิติใจและในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าทุกท่านได้มาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นเสบียงบุญในวันนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการปฏิบัติเราทั้งหลายยังได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันการทำบุญตักบาตรเป็นสะพานบุญให้เราสั่งสมบุญเอาไว้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทำบุญมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเมื่อในอดีตชาติเราเคยทำบุญทำกุศลเอาไว้เราเลยมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีเพศบริสุทธิ์ได้มีโอกาสทำบุญต่อเติมบุญสั่งสมบุญเพื่อชีวิตของเราจะได้ไม่ติดขัดในการทำงานในหน้าที่ธุรกิจการงานการทำมาค้าขายก็จะไม่ติดขัด

0: พราะบุญอำนวยความสะดวกให้แก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์และสามเณรกว่า200รูปได้แปลแถวรับบาตรซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและพัฒนาศีลธรรมระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างมหาทานบารมีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ยังได้ดำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรและเพื่อให้นักเรียนนายสิบตำรวจได้ฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและรู้จักการทำทานเพราะนอกจากความรู้ความสามารถและระเบียบวินัยของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วการมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐเอกชนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสภาวัฒนธรรมจังหวัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีศูนย์กัลยาณมิตรสระบุรีและพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรบรรพชานักเรียนในสิบรุ่น16ที่วัดพระพุทธบาทนะครับที่สำคัญก็คือโครงการนี้เราถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระองค์พานะครับรู้สึกปิติประทับใจประการแรกก็คือการจัดเตรียมงานที่พร้อมนะครับทีมงานการประสานงานยอดเยี่ยมแล้วพิธีการทุกขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยเตรียมใจเป็นภาชนะรองรับบุญนะครับทุกคนบุคลากรของศาลอาญาคดียุติธรรมและผู้พิพากษาหรือทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวนะว่าเราได้บุญเต็มเปี่ยมอิ่มอกอิ่มใจครับนะครับเป็นโครงการที่มีประสงค์สุดยอดและยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผู้การแก่นท่านก็บอกว่าท่านจะบรรจุโครงการอบรมทำบรรพชาอุปสมบทลึกอบรมธรรมะเนี่ยเข้าในหลักสูตรของนักเรียนใน10เลยทีเดียวขนาดนั้นซึ่งผมบอกว่าโอ้ดีมากเลยท่านผู้การเมื่อกี้คุยบนโต๊ะอาหารนะบอกดีมากเลยครับถ้าจะผลักดันแล้วแนวโน้มจะเป็นไปได้ด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้นการอบรมหน่วยงานราชการข้าราชการทุกส่วนทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีธรรมะโลกาจะวินาศนะโดยในยุคปัจจุบันเราก็ทราบอยู่ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยถูกซอกก่อนบ่อนทำลายจากผู้ที่ไม่หวังดีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการแบบนี้เข้าสืบต่อเนื่องกันหลายๆโครงการเนี่ยโดยชัดเจนมีความชัดเจนแน่นอนนะไม่ใช่ว่าแบบไฟไม่ฟางนะฮะมันก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: โครงการนี้นะคะพูดแล้วก็เนี่ยยังขนลุกอยู่ก็คือด้วยความริเริ่มของท่านผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจจรภาคหนึ่งนะคะได้ดำริให้มีโครงการนี้จุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือประชาชนทั่วไปที่เห็นภาพนี้ออกตามสื่อต่างๆนะคะก็จะปรับปรุงนะคะส่วนวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะทุกคนเอาเฉพาะตำรวจก่อนถ้ามองเลยก็คือสร้างวินัยที่ต้องมีอันดับแรกเลยก็คือความอดทนนะคะมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีศีลธรรมในการที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญเลยก็คือระหว่างเรียนหรือเมื่อจบไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของตำรวจเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนความกดดันมันมีสูงมากนักเรียนจะต้องมีสติมีสมาธินะคะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนนะคะเพราะทุกวันเนี้ยเราเห็นอยู่ว่าสื่อโซเชียลอ่ะมีความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราจะต้องฝึกให้นักเรียนเราเนี่ยมีสติมีสมาธิแล้วก็ให้นิ่งไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่ง

0: วันที่30เนี้ยเขาจะจบการศึกษาแล้วแล้วก็จะออกไปเป็นข้าราชการตำรวจเต็มตัวปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องพบเจอบริการรับใช้ประชาชนต่อไป
1: ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครนายกรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ชุดจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเร่งด่วนจำนวน300ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกโดยมีพระครูสุธรรมมังคลโลภาสเจ้าอาวาสวัดทวีพูนรังสรรค์ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครนายกเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้ให้คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเร่งจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะหากท่านใดมีความ

0: ประสงค์จะขอร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ
1: อาตมภาพพระครูสุธรรมมังคโลภาสประธานส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดนครนายกเจ้าวาดวัดทวีปูนรังสรรค์รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือวันนี้อาตมภาพได้เดินทางจากจังหวัดนครนายกมารับถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคณวัดพระธรรมกายจากประธานมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายอาตมภาพอยู่ในพื้นที่ก็ต้องถือว่าทั้งพระทั้งโยมเป็นผู้ประสบภัยซึ่งจังหวัดนครนายกประกอบไปด้วย4อำเภออำเภอเมืองอำเภอปากพีอำเภอบ้านนาและอำเภอองคลักษ์ทั้ง4อำเภอนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำมหาศาลในครั้งนี้ดังนั้นอาตมภาพเห็นว่าทางหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายได้ให้ความเมตตานะช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นโยมทั่วประเทศเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้คำว่าถุงแดงวันนี้อาตมภาพได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแล้วและประธานมูลนิธิธรรมกายคณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพจำนวน300ถุงเพื่อนำไปให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ก็จะนำไปปลอบอกปลอบใจผู้ประสบภัยให้ได้มีกำลังใจสู้ต่อก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะณศูนย์การแพทย์บุญรักษาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้ส่งมอบโดยมีนายแพทย์อภิชนจีนสเวกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดเป็นผู้รับมอบสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีที่รับมอบประกอบด้วย8แห่งได้แก่โรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลประชาธิปัตย์โรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลหนองเสือโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลลำลูกกาและโรงพยาบาลสามโคกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการโอกาสนี้พระมหานพพรบุญยชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาแพทย์บุญรักษาเภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งรองผู้อำนวยการบริหารศูนย์การแพทย์บุญรักษานายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมในพิธีส่งมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการส่งมอบยาในครั้ง

สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์องค์กรสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการร่วมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของจังหวัดปทุมธานีโดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรทางการแพทย์ได้รับการนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการสานต่อภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ในการช่วยเหลือและเกื้อกูลสังคมทั้งนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษาได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ

ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญรวมกว่า20ท่านค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและปฏิบัติธรรมร่วมกันผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ก่อนที่พระสมุอาทรธรรมจันโทจะได้เปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมทั้งได้นำสาธุชนน้อมถวายความเคารพบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตะมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนาเล่าถึงประวัติและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการสละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปฏิบัติธรรมกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย

าสนาด้านต่างๆของวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสค่ะเข้าสู่ภาคค่ำเวลา 18:30 น.คณะสงฆ์และสาธุชนทั้งที่มาร่วมงานที่วัดและผู้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมจากนั้นในช่วงเวลา 21:00 น.-24:00 น.ทางวัดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรอบพิเศษข้ามคืนเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรใครศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธาน

การเห็นแจ้งและรู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อเห็นแล้วจึงนำมาสอนได้หลังพุทธปรินิพพานวิธีการเข้าถึงธรรมกายนี้ค่อยๆสูญหายไปจากโลกจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมจนค้นพบกุญแจสำคัญคือหยุดเป็นตัวสำเร็จและนำวิชานี้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งซึ่งจิตของมนุษย์มีดวงทำงาน4ดวงคือเห็นจำคิดรู้โดยปกติจะซัดสายไปตามอารมณ์โลกแต่เมื่อดวงทั้ง4นี้ถูกรวมหยุดเป็นจุดเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จิตจะดิ่งเข้าสู่ภายในสู่ดวงปฐมมรรคซึ่งเป็นประตูแรกสู่นิพพานจากนั้นเดินทางผ่านดวงธรรมภายในตามลำดับคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติและดวงวิมุตติญาณทัศนะซึ่งพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บุกเบิกสร้างหนทางด้วยพระองค์เองส่วนหลวงปู่ไม่ใช่ผู้คิดค้นใหม่แต่คือผู้ที่ค้นพบหนทางเก่าที่ถูกปกคลุมจนไม่มีใครเห็นแล้ววางหมุดหลักให้พวกเราเดินตามได้และสิ่งที่ทำให้วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีความหมายอันลึกซึ้งคือการบูชาท่านที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การทำพิธีแต่คือการน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามที่ท่านสอนเพราะธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ต้องหยุดและมองเข้าไปข้างในส่วนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิประจำสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดคลาสปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด17ท่านแบ่งเป็นคลาสทั่วไป8ท่านและผู้เรียน My Master Level 2จำนวน9ท่านโดยคลาสทั่วไปนำโดยพระมหาสรันปิยะนโรได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ The Noble Eightfold Pathชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความเข้าใจหลักอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ช่วยพัฒนาความคิดการพูดและการกระทำให้เกิดความสมดุลและความสงบจากภายในค่ะขณะที่คลาส My Master Level 2นำโดยพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตะสุทโธบรรยายธรรมในหัวข้อ Understanding and Acceptanceเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำรวจว่าการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเข้าใจความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นพร้อมก้าวต่อไปด้วยสติและเมตตาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบภายในและความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเปี่ยมด้วยความหมายพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดมหาสารครามอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobytonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังปัปโปติปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคายผลย่อมสำเร็จสมหมายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ให้เราได้มีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราอยู่นิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาโภชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ะตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิให้พวกเราทุกๆคนรวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งให้ใสสว่างไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางดวงกลางองค์พระรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสใสสว่างกลางของกลางหยุดใจนิ่งใสนึกขยายใจเราให้กว้างคลุมตัวเราคลุมวัดพระธรรมกายคลุมโลกคลุมจักรวาลขยายใจเราให้กว้างใสสว่างกว้างออกไปเรื่อยๆกลั่นตัวเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจนิ่งๆสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์เราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสจะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่เป็นทางมาแห่งอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ติดตัวพวกเราทุกคนไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาบูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลในห้วงวัฏฏสงสารในภพสามนี้จะหาบุคคลใดจะเป็นแหล่งเนื้อนาบุญจะเป็นที่พึ่งแก่มวลสรรพสัตว์เสมอเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้โดยยากยิ่งการบังเกิดขึ้นของพระพุทธองค์นำแสงสว่างนำทางมวลสรรพสัตว์ให้พ้นจากห่วงทุกข์ในวัฏฏะอันสงสารพระพุทธองค์ทรงมีคุณมากมายทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาที่คุณทรงถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณ9ประการคืออรหังพระองค์ทรงห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมทั้งวิชชาและจรณะวิชชา3วิชชา8อภิญญา6ปฏิ

สัมปิทาญาณ4จรณะ15ประการสุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปที่ใดทรงยังเมื่อสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิทรงเปรียบดังสารถีผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากมายนักจนมีคำกล่าวที่ว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดจะทรงกล่าวสรรเสริญพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองแม้ใช้เวลายาวนานตลอดทั้งหนึ่งกับก็ไม่เพียงพอที่จะสรรเสริญพรรณนาให้หมดสิ้นได้บุคคลใดก็ตามหากได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตามหากจิตของผู้นั้นเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามก็ย่อมมีผลมากย่อมมีผลเสมอกันย่อมมีผลขนานนับไม่ได้บุคคลทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นแม้แต่ในการก่อนได้ปรากฏตัวอย่างผลบุญอัศจรรย์ของการบูชาไว้มากมายเช่นเรื่องราวในวันนี้ขอยกตัวอย่างของพระอรหันต์เถระท่านหนึ่งที่เคยประกอบเหตุของการบูชามาพระนามว่าพระโกรันดะบุพยเถระเรื่องราวปรากฏอยู่ว่าย้อนไปในกาลสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะได้บังเกิดขึ้นในโลกในยุคสมัยนั้นท่านเกิดอยู่ในตระกูลทำอาชีพทำปศุสัตว์คือฆ่าสัตว์เอาไปขายตัวท่านบิดาและปู่มีชีวิตเลี้ยงชีวิตด้วยการฆ่าสัตว์ทำปศุสัตว์อยู่เป็นนิดในการหนึ่งพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าใคร่ทรงอนุเคราะห์ท่านจึงได้แสดงรอยพระบาทไว้3รอยเอาไว้ที่ใกล้ที่อยู่ของท่านเมื่อตัวท่านนั้นได้เห็นรอยพระบาทของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเหยียบไว้ก็ทราบทันทีว่านี่เป็นรอยพระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวท่านนั้นเกิดความปิติยิ่งนักมีใจที่ร่าเริงมีใจยินดียังความเริ่มใสในรอยพระบาทของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นำเอาต้นดอกงอนไก่ที่ขึ้นมาจากพื้นดินมีดอกอันบานแล้วได้เด็ดเอาดอกงอนไก่3ดอกนี้ไปกระทำการบูชารอยพระพุทธบาทของพระติสสะท่านบูชาด้วยความเริ่มใสได้ถวายความเคารพทำใจได้ปิติในผลบุญที่เกิดขึ้นที่ได้มีโอกาสได้กราบรอยพระพุทธบาทได้บูชาด้วยดอกงอนไก่ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านกระทำเพียงเท่านี้ส่งผลที่น่าอัศจรรย์เมื่อท่านละจากกายมนุษย์แทนที่ท่านจะต้องไปมหานรกจากกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำปศุสัตว์อยู่เป็นประจำกลับได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยสมบัติอันปราณีตก็คือละจากกายมนุษย์ปุ๊บไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีเมื่อท่านถือกำเนิดในความเป็นมนุษย์หรือในความเป็นเทวดา
จะมีผิวพรรณที่งดงามมีรัศมีกายที่สว่างสวยตลอด92กับนับตั้งแต่ที่ท่านกระทำการบูชามาท่านไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยคือปิดอบายตลอดการยาวนานปิดอบายถาวรบังเกิดแต่เพียงสองภพภูมิคือเกิดในแต่มนุษย์โลกและเทวโลกเท่านั้นบุญส่งผลถึงภพชาติสุดท้ายให้ท่านได้ออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษครบถ้วนทั้งปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ครบถ้วนทุกประการใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลไทยธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามเมื่อกระทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญถูกแรงแห่งบุญถูกบุคคลผู้เลิศดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลบุญอัศจรรย์จึงมาเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นบุญใหญ่ที่ไปตัดรอนนิบากรรมปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานทีเดียวการกระทำการบูชานั้นใช้เวลาไม่นานแต่ใช้ความเลื่อมใสเป็นตัวตั้งดังนั้นอานิสงส์ของการบูชานั้นมีมากมายทีเดียวก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งมีขึ้นในทุกๆวันผลบุญใหญ่อานิสงส์มากมายจะได้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจะได้เป็นเสบียงบุญให้ชีวิตของพวกเราสูงส่งรุ่งเรืองสว่างสวยตลอดไปในเส้นทางการสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่แสดงธรรมขอให้พวกเราทุกคนปลื้มใจปิติใจในเวลาอันทรงคุณค่านี้ที่เราจะได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์น้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมมาที่โคมไฟมากลั่นมาที่ศูนย์กลางกายอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านได้เมตตาคลุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งใสใสไว้ที่ศูนย์กลางกายการเทธรรมให้ใสให้สว่างเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันเปิดไฟชวาลบุญส่งพระมหาธรรมกายเจดีย์เปิดไฟส่งมาวิหารโดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยเครื่องสักการะคือชวาลบุญไฟส่องสว่างหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างหน้ามหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลภสุวัตกิติรัตโนภาภูวนันจารุธรรมโมภาคกิติวันปัญญาชโยพระมหาวชิรวิทย์วุฒิชโยพระยศพลอินทะวิจิตโตพระภัยบูรณ์พระบุญสุขปุณณสุขโขพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระประเสริฐจันทโชติโกพระมหาประพัฒน์จิระวังโสพระอุดมสันติรัตโตพระอาจารย์และคณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายอิบาลาคิกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริกัลยาณมิตรดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชราศีโลดสุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐลพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์

ม่สายสมรอิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเหลืองลักษณ์ลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกลัญญเสกกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพรปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักผ้าเสกิมแม่เชียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมปิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักรชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุษวริษาเพชราภิรักษ์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนกกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่แสดงธรรมพ่อดวงแก้มแม่อิงที่ดินกัลยาณมิตรคุณแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษณ์สินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันธ์ปราภาภูริปัตยาคุณแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนาคุณพ่อประดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอานคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวาทยานนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกัลยาณมิตรอัมพรเนียนนาคริมธนานุรักษ์กัลยาณมิตรวิชัยไส้กิมครอบครัวแสงอินกัลยาณมิตรเชื้อสมพงศ์สุภัตราวงศ์สมุทรกลุ่มทันโลกทันธรรมกัลยาณมิตรเสถียรชวีวันอาชวะนิยุตกัลยาณมิตรสันติพิมพ์ใจทิศยากรคุณแม่ศรีสมัยคุณพ่อวิสิทธิ์พัฒนศรีครอบครัวนนทปรยะครอบครัวจางคะพิเชียนกัลยาณมิตรวสุการไดสุเกะโฟจิกิแอนด์เฟมิลี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีกัลยาณมิตรวสิทธิ์ชื่นกำไรกัลยาณมิตรภูมิพิไลทำกัดบัมกัตเนอร์คุณพ่อจินแม่โหยอึ่งรัตนากรและครอบครัวรัตนธรรมกัลยาณมิตรคัชราพรไทเส้นกัลยาณมิตรจงกชกรทัศนโนกาเกะแอนด์แฟมิลี่กัลยาณมิตรชวิภาดาพัดลุ่งสรุตกาญจนากัลยาณมิตรลียำกิมกัลยาณมิตรนฤดมดิสบุลดิสบุญนายะกัลยาณมิตรบุปผาสุรกิติดำรงกัลยาณมิตรประภัยศรีสุภีโพกัลยาณมิตรโพลิลาบโกวิทวีรธรรมกัลยาณมิตรรวยรื่นพินทุสมิตรกัลยาณมิตรรัชดาพรพินสมิตรกัลยาณมิตรสุภมาศวชิรศักดิ์พาณิชย์กัลยาณมิตรออนชินาประสงค์สุขกัลยาณมิตรปรีชากูหาชัยสกุลกัลยาณมิตรพ่อชงซ้อแม่ชุนแซ่งโง่และผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์คุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเพราะบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานในวิชาธรรมกายให้ทรงอภิญญามีดวงปัญญาบริสุทธิ์ดุจบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม

ทั้งวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายให้ได้สมบัติอัศจรรย์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตัวไปทุกภพทุกชาติเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ดุจกายมหาบุรุษมีลักษณะครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีตราบชีวิตหมดสิ้นอายุขัยคลานลาโลกไปให้บังเกิดด้วยทิพยากายที่ลงรอดสว่างสวัยด้วยสหัสลังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอานุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดย

ด้วยพระนิสงค์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบุญที่สว่างไสวมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์จงทุกคนทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียง

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: ต้องเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความ

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะธรรมคือความดีคุณธรรมให้ผลตามการดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวเทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในเบื้องปลายท่านวางหลักไว้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีลไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญาตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

0: ันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อ

กลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้ม

0: 0 7 2สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้ได้มาเจอกันในช่วงเดือนตุลาคมนี่เราเข้าพรรษากันมาแป๊บนี่จะออกพรรษาแล้วนักเรียนนะแป๊บเดียวมันไม่กี่วันนะวันนี้วันที่1ของเดือนตุลาคมแล้ว26ตุลาก็จะออกพรรษาดังนั้นการเวลาเนี่ยผ่านไปรวดเร็วมากทีเดียวเราก็ต้องดำรงตนด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้มันก็เจอสถานการณ์อะไรมากมายก่ายกองเนาะเดี๋ยวจะมีทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมภัยสงครามภัยแรงภัยอะไรเยอะแยะไปหมดในทั้งโลกนะโรคภัยไข้เจ็บอีกอะไรอีกดังนั้นในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตไม่มีลมหายใจก็สั่งสมบุญกันให้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามในช่วงพรรษาที่ผ่านมานี้พวกเราก็คงจะได้กำลังอกกำลังใจจากเรื่องราวประวัติความเป็นมาเป็นไปของนักสร้างบารมีที่คุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้นำเอามาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ฟังว่าแต่ละคนนั้นกว่าจะมีโอกาสได้มาสร้างบารมีหรือมีแรงบันดาลใจมีบุญเก่าอย่างไรที่ได้สละตนเองเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในหมู่คณะก็คงจะได้กำลังใจเอาไว้สำหรับเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบในการทำความดียิ่งขึ้นไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้เราก็จะได้ติดตามเรื่องราวจากคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้เสนอตอนแสนสุขใจได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเดี๋ยวพวกเราได้ติดตามชมติดตามฟังกันเลยเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้

0: จะมาเก่งๆหรอทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: ไหนวันนี้ใครได้ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญคุณถึงคุณยายแล้วบ้างจ๊ะสาใครแจ้งขอให้รวย
1: สา
0: ตั้งแต่หลวงพ่ออายุ19ที่ได้พบคุณยายเรื่อยมาหลวงพ่อไม่เคยเห็นคุณยายท่านท้อถอยเลยหรือกำลังใจตกเลยมีแต่เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงข้ามกับสังขารที่เสื่อมลงไปนะจ๊ะสังขารท่านเสื่อมลงแต่กำลังใจท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งยากที่จะหาบุคคลเช่นท่านดังนั้นเรามีต้นแบบที่ดีอย่างนี้แล้วก็ต้องเดินตามรอยนี้ให้ได้เนาะหลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินคุณยายท่านพูดหรือปริปากบ่นว่าไม่ไหวทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้คำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเลยได้ยินแต่มีคำว่าค่ะได้ค่ะนี่ก็สิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากท่านมาตลอดที่สำคัญท่านพูดอย่างไรท่านก็ทำได้อย่างนั้นท่านทำได้อย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นด้วยเวลามีใครมาขอบารมีท่านก็จะตอบว่าค่ะได
1: ้ค่ะ
0: แต่คุณยายยังช่วยพูดในกำลังใจอีกด้วยช่วงสร้างวัดหลังจากคุณยายท่านตามที่ในที่แล้ว คุณยายยังตามทุนในที่ด้วย คุณยายยังมีถุงกระดาษสีน้ำตาลไว้ใส่ผลไม้ใบหนึ่งท่านเก็บถุงใบนี้มาทำความสะอาดแล้วบอกว่าเดี๋ยวยายจะเอาถุงใบนี้ใส่เงินล้านสร้างวัดนี่จ้านี่ทั้งนี้เริ่มต้นจากเงิน 3,200 บาทนะจ๊ะคุณยายท่านก็ใช้ถุงกระดาษใบนี้ใส่เงินที่มีผู้นำมาถวายพอนำเงินเอามาใช้เพื่อสร้างวัดจนถุงแฟบแต่ไม่นานก็มีผู้นำมาถวายอีกถุงก็พองขึ้นมาใหม่อีกคุณยายก็ถามท่านว่ายายทำอย่างไรถุงที่แฟบแล้วจึงพองได้อีกเรื่อยๆคุณยายท่านก็ตอบเรียบๆว่า

ต้องตั้งท่าดึงดูดนี่เนาะทำอย่างไรถึงที่แฟบถึงจะพองขึ้นขึ้นอีกได้เรื่อยๆต้องตั้งท่าดึงดูดจึงถามคุณยายต่อยว่าแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะยายท่านเฉลยว่าให้ทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาทำใจใสๆหยุดนิ่งไปแล้วก็ทำบ้านให้สะอาดด้วยห้องสะอาดหรือเปล่าเนี่ยอย่าให้มีอยากเยื่ออยากใยเดี๋ยวสมบัติมันไปติดที่อยากเยื่ออยากใยกับฝุ่นละอองนี่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องทำบ้านให้สะอาดห้องพักให้สะอาดนี่นะนี่คือวิธีการที่คุณยายเรียกทรัพย์มาสร้างวัดสมัยหลวงปู่วัดบางน้ำท่านเลี้ยงพระมากสุดในประเทศไทยคือ500กว่ารูปในยุคนั้นนะจ๊ะหลวงปู่วัดปากน้ำก็บอกทีมธรรมวิชาในช่วงที่คุณยายท่านรับช่วงเป็นหัวหน้าเวรว่าลูกจันทร์ไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะดูหม้อข้าวให้ดีคุณยายท่านก็ไปตามในที่นั่งตามอยู่แต่ในโรงงานธรรมวิชาแต่แล้วก็มีคนมาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเรื่อยๆเลยมีคนมาจองเป็นเจ้าภาพตลอดไม่ขาดเลยหลานยายไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะดูหม้อข้าวดีด้วยคุณยายท่านเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายแต่ท่านก็ยังคงทำงานทั้งหยาบและละเอียดท่านจะเข้าไปสอนลูกหลานในครัวปัดกวาดเสนาสนะหรือจะไล่ปลูกต้นไม้รับแขกแต่พอถึงเวลามานั่งธรรมะท่านก็นั่งธรรมะให้ใจท่านละเอียดดีจ้ะซึ่งหลวงพ่อเคยได้ยินท่านบ่นว่าเมื่อยไอ้นั่งตัวตรงหลังพิงอากาศท่านบอกด้วยซ้ำไปว่านี่ก็เป็นการพักผ่อนของยายเห็นอย่างนี้เป็นปกติทุกเวลาท่านจะทำบุญและทำความละเอียดตลอดเวลาท่านทำอย่างนี้นะกายของคุณยายเป็นทางผ่านของพระธรรมกายดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณยายท่านมีบุญขนาดไหนแค่เรามานั่งเฉยๆท่านหน้าคุณยายก็อยู่ในสายตาคุณยายแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในสายตาท่านนะเวลาเราสบตาคุณยายความรู้สึกแล้วแล้วคุณยายก็จะมาที่กลางใจของเรามันจะปราดมาสว่างเลยดีไหมคุณยายท่านจะกลั่นแก้เติมบุญให้เราและใครได้ทำบุญกฐินยายคุณยายท่านจะคุมบุญให้เวลาคุณยายคุมบุญให้ท่านคุมบุญให้ทุกกายเลยไม่ใช่ให้บางกายเท่านั้นให้ทุกกายเลยกฐินยายปีนี้จึงเป็นปีอัศจรรย์ที่ลูกหลานยายจะได้ทำบุญใหญ่กตัญญูบูชาคุณยายเพื่อเดินวัดพระธรรมกายกันนะจ๊ะ

วันนี้เป็นจดหมายจากลูกหญิงมาถึงครูไม่ใหญ่เนาะตอนแสนสุขใจได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักกัลยาณมิตร

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกวาติกาแสนสุขศรีสุวรรณลูกแอนปัจจุบันรับบุญหน้ากองนครหลวง8แล้วหน้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะจ๊ะรายงานตัวนี้ลูกขอย้อนไปที่บ้านเกิดจังหวัดยะลานี่คนยะลาเนาะลูกมีพี่น้องอยู่2คนชีวิตวัยเด็กลูกก็ไม่มีอะไรหวือหวือหวาเรียบง่ายพอเพียงนี่ฝึกพอเพียงมาตั้งแต่ตอนเล็กกันเนาะแต่ก็ไม่ลำบากอะไรมีความสุขกับชีวิตที่เป็นแต่มีความฝันเล็กๆฝันลึกๆอยู่ในใจอย่างหนึ่งคืออยากมีอาชีพ

ประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยคือเครื่องแบบอุบาสิกาโอ้นะมีพี่สะพ้ายคุณแม่ลูกแอนคุณพ่อที่ภาพปัจจุบันนะทางซ้ายภาพวัยเด็กนี่จ้า

0: เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เนอะโอ้โหช่วงเรียนมหาลัยแม่อยากให้ลูกอยู่บ้านเป็นเพื่อน
1: อ้
0: าวแล้วจะไปเรียนได้ไงแต่ในใจลูกคิดว่าถ้าเราไม่เรียนต่ออีกไม่นานก็คงแต่งงานมีลูกแก่แล้วก็ตายไปโอ้ชีวิตมีแค่นี้จริงๆเหรอชักสงสัยมีแค่นี้จริงเหร
1: อ
0: ด้วยคำถามนี้ลูกจึงตัดสินใจปฏิเสธแม่นะแล้วก็ขอมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งใจจะเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยากเป็นโปรแกรมเมอร์แต่สุดท้ายกลับจบสถิติเกือบจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบระหว่างเรียนลูกแอบแสวงหาที่นั่งสมาธิมาตลอด หาหนังสือมาฝึกฝนด้วยตัวเอง นั่งไปก็รู้สึกสบาย สบายแล้วก็มีความสว่างอยู่ตรงหน้าผากเสมอเลย คอยนัดเพื่อไปนั่งสมาธิที่จังหวัดสิงห์บุรี แต่เพื่อนยกเลิกกระทันหัน ลูกจึงลองหาที่นั่งสมาธิใหม่เจอวัดปากน้ำแต่ก็ไม่ได้ไปอีกจนกระทั่งมาเจอวิธีนั่งที่คล้ายกันกับวัดปากน้ำคือวัดพระธรรมกายเราจะเก็บความตั้งใจนี้ไว้เงียบๆจนเรียนจบนี่จ้ะโอ้โหเก็บไว้เงียบๆเงียบๆเลยนะสำเร็จการศึกษาสาขาสถิติจากพระไตรลำกำแหงนี่เนาะโอ้ดูหน้าบัณฑิตใหม่ดูอามาหาไปจู่ๆนึงก็มีโบชัวมาเสียบไว้หน้าห้องพักเลยใครจะบอกไม่ต้องไปหาแล้วให้เปิดดูลูกจึงเปิดดูแล้วก็เห็นภาพเจ้าหน้าที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ใส่ชุดขาวลูกคิดในใจว่าหน้าไปจังเลยแต่ไม่ทำงานตรงกับวิชาที่เรียนมาพอดีคือด้านคอมพิวเตอร์และที่ทำให้ใจพองโตยิ่งกว่าคือทุกคนต้องรักษาศีลแปดด้วยลูกคิดในใจว่าไม่เคยมีที่ทำงานที่ไหนเลยที่ระบุว่าพนักงานต้องถือศีล8เลยสักที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสมัครเป็นจิตอาสาโครงการบัณฑิตแก้วนี่จ้ะคือบัณฑิตนี้จะใสสว่างตลอดโครงการที่ตั้งใจสร้างคนให้เก่งและดีประสานความรู้ทางโลกเข้ากับการฝึกฝนทั้งธรรมไปด้วยกันก่อนจะเป็นบัณฑิตแก้วต้องผ่านการอบรมนมัสการญาติหญิงก่อนลูกก็สมัครเข้าอบรมทันทีลูกดีใจสุดๆเพราะตอบโจทย์ที่ตั้งใจไว้ตอนที่เป็นนักศึกษาเหมือนคำสัญญาที่แอบให้ตัวเองไว้ตอนเดินผ่านป้ายอบรมนมัสการญาติหญิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดวันนี้ฝันก็เป็นจริงและในช่วงอบรมนั่นเองนี่ลูกก็เห็นอะไรคนหนึ่งในระยะใกล้ๆมีความรู้สึกทั้งทึ่งและอบอุ่นใจแล้วก็เจอคนที่รอคอยมาแสนนานมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินผ่านมาและพูดว่ามีบุญมากนะจ๊ะนี่เนาะ

0: และเมื่อได้ยินมโนปณิธานของหลวงพ่อที่ว่าตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าสู่พระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมะเปรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกรู้สึกว่าหัวใจตรงนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินจนน้ำตาจะไหลเหมือนได้เจอต้นไม้ที่ตามมาตั้งชีวิตลูกคิดว่าถ้าเรามีส่วนในการช่วยงานหลวงพ่อคงจะดีไม่น้อยหลังจากการอบรมลูกก็ฝึกงานที่สำนักเผยแผ
1: ่
0: ช่วยพระอาจารย์อบรมทั้งข้าราชการและเด็กนักเรียนแล้วต่อได้ศูนย์ประสานงานโครงการภาษิกาแก้วหนออ่อน 100,000 คนจากนั้นพระอาจารย์สุภโชติสุภโคก็ช่วยงานต่อที่โครงการวัดศพแก้ว 100,000 คนหลังจบการอบรมทำนายญาติหญิงได้ร่วมรับบุญโครงการวัดศพแก้ว 100,000 คนกับพระอาจารย์สุภโชคสุภโคนี่จ้ะ
1: ส
0: าธุลูกยังได้ทำหน้าที่การมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติที่ต่างจังหวัดให้เข้าใจเรื่องของวัดวันหนึ่งพ่อเดินทางมาวัดกับรถผู้นำบุญจังหวัดยะลาคิดว่าคงเป็นวัดทั่วไปแต่พอได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยตาตัวเองวันนั้นท่านมาท่านเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยนะคุณพ่อเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: พอท่านเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยตาท่านเอง
1: คร
0: ับพอท่านกลับไปบ้านท่านเลิกเหล้าเลย
1: อ๋อจ้า
0: เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เองโดยไม่ต้องให้มีใครมาขอร้องเลย
1: จ้า
0: เลิกเอง
1: โอ้
0: นั่นคือความสำเร็จการทำหน้าที่กันมิตรกับคนที่รักที่สุด
1: ครับ
0: และแล้ววันแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญก็มาถึง
1: ครับ
0: ตอนใกล้จบโครงการบัณฑิตแก้วพี่เลี้ยงยื่นใบสมัครอุปัชฌาย์ให้พร้อมกันนั้นก็มีบริษัทโทรมาเรียกไปรายงานตัวในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบตามที่เคยสมัครไว้วันนั้นลูกก็ต้องเลือกระหว่างโลกข้างนอกที่อยู่กับคนไม่มีศีลเป็นส่วนใหญ่กับโลกข้างในวัดที่อยู่คนมีศีล227ศีล8ศีล5เป็นอย่างน้อยสุดท้ายลูกเลือกสมัครเป็นอุบาสิการุ่นที่16ไม่ตกกันนานมีนิพพานเป็นที่ไปและถ้าถามลูกวันนี้คิดอย่างไรกับวันนั้นลูกอยากบอกตัวเองในอดีตว่าคิดยังไง
2: สินใจถูกแล้วค่ะ
0: โอ้เราตัดสินใจถูกแล้วเนาะ

ลูกและเพื่อนๆอบรมไม่ทันครบกำหนดก็ต้องรีบลงมาฝึกงานที่โครงการบ้านกัลยาณมิตรใดด่วนหรือจะไปฝึกที่ภาคนครหลวงสองก่อนเมื่อใครแยกย้ายลงหน่วยงานพี่ๆก็แจ้งว่ารุ่นที่16ทั้ง86ชีวิตมีบุญมากที่หลวงพ่อทำเมตตาให้ลงมาช่วยงานที่สำนักกันมิตรกันทั้งรุ่นเลยช่วยงานสำนักกันมิตรเนาะลูกจึงมารับบุญในสังกัดใหม่คือภาคนครหลวง8ภาคน้องใหม่ในยุคนั้นดูแลทั้งหมด9เขตโดยมีพี่ซีมกันวิกนิษฐาเจษดารวมผาสุขเป็นหัวหน้าภาคที่คอยดูแลน้องๆให้อิสระให้คำปรึกษาร ับบุญดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องโอ้พี่ซีมในใจดีใจดีนี่เนาะมีลูกเอลูกซิมแอนลูกยุลูกเก๋อ๋อทั้งทีมเลยเหรอช่วงปี2543นี่เองคือช่วงที่ลูกได้เริ่มทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญทางโทรศัพท์ครั้งแรกมือกดเบอร์ใจเต้นเหมือนตีกลองต้องตั้งสติอาราธนาครูบาอาจารย์ช่วยลูกเป็นคนพูดไปเก่งแต่เดี๋ยวนี้ลูกพูดไปหยุดหรือเปล่านะแต่พี่ๆสอนไว้เสมอว่าอย่าปฏิเสธบุญให้ทำหน้าที่ด้วยใจจริงใจปรารถนาดีต่อเจ้าภาพเหมือนญาติของตัวเองดีจ้ะถูกหลักวิชาคนแรกที่ลูกนึกถึงและกล้าลองโทรแจ้งข่าวบุญด้วยคือคุณพ่อกับคุณแม่พอสำเร็จก็ดีใจโอ้โหเก่งเนาะกลายเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่กับผู้มีบุญคนต่อไปได้อย่างไม่กลัวต่อไปมีคำสอนหนึ่งที่ลูกยึดถือมาตลอดชีวิตการทำหน้าที่นี้นั่นคือ

การที่เราไปแจ้งข่าวบุญคือเราไปช่วยรักษาสมบัติให้เขาเนาะติดตัวข้ามชาติเลยทำให้ลูกสบายใจขึ้นทุกครั้งที่โทรไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไปช่วยรักษาสมบัติเขาเนาะเพราะเรากำลังไปช่วยดูแลสมบัติของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งชาตินี้และภพชาติต่อไปด้วยเนี่ยจ้ะด้วยความจริงใจและปรารถนาดีเหมือนญาติคนหนึ่งที่รักและหวังดีกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุไขโดยเฉพาะการแจ้งข่าวบุญกฐินเพราะเป็นบุญใหญ่มากๆปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนี่เนาะปีหนึ่งมีกฐินครั้งเดียวเพราะนั้นต้องแจ้งหลายครั้งเนาะปีละครั้งจ้ะ

0: ุกครั้งที่ผู้ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญผู้ซ้ำๆมันเหมือนได้บันทึกข้อมูลนี้ไว้ที่ศูนย์กลางกายงานแต่ละงานที่ทำจึงใช้กำลังกายในจากตรงศูนย์กลางกายนั้นเสมอสาธุหลวงพ่อเคยสอนว่าเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ให้ออก
1: จากความคิด
0: ทำจิตให้สงบ
1: แล้วจะพบทางออก

0: แล้วพ่อครับลูกก็ทราบว่าในช่วงกับวัดมาใหม่ๆเนี่ยสารภาพเลยลูกเคยรู้สึกท้อจนถึงขั้นคิดจะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจะทิ้งเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จริงหรือจะพอนึกถึงหลวงพ่อเคยจะอยู่หรือจะไปเนี่ยพอนึกถึงหลวงพ่อน้ำตาก็ไหลไม่หยุดเลยจนต้องบอกตัวเองว่าเป็นไงสู้กันอีกสักครั้งจะไปไหนเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีแม่จะไปไหนแล้วลูกก็ผ่านช่วงนั้นมาได้จนถึงวันนี้เดี๋ยวประโยคที่ว่าลอกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงนำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเป็นการพุทธิทรงพลังที่สุดสำหรับลูกเสมอจ้ะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้มาทำหน้าที่ตรงนี้จงทำหน้าที่นี้ให้ดีกว่าดีที่สุดปี2548พี่ซิมคณิษฐานะ
1: ใช่คร
0: ับให้โอกาสลูกเป็นหัวหน้าเขตบางซื่อ

0: ม่ได้
1: ต้องได
0: ้ต้องดี
1: ดีที่สุด
0: สุดยอดโอ้เอ็กก็ดูรับทำหน้าที่ได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยงานที่ทำไม่เป็นก็ค่อยเรียนรู้ทุกอย่างและฝึกฝนจนชำนาญก็ยิ้มทุกหน้าเลยอ่ะเอาดูเลยเนี่ยเห็นไหมยิ้มทุกหน้าเลย
1: ใช่ทุกหน้า
0: ไม่ได้ไม่มีไม่มี
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้อง
1: ได
0: ้ต้องดีกว่า
1: ดีที่สุด
0: นี่ปี2551เป็นปีที่งานในพื้นที่แน่นที่สุดกับโครงการตักบาตร1ล้านรูปเพราะนั้นเขาลง8ลุยจัดทุกเขตเริ่มจากมีบุรี500รูปแม้เป็นเขตที่มีเพื่อนต่างศาสนิกเยอะก็ยังจัดได้สำเร็จนี่เนาะถนนข้าวสารที่มหานครก็เปลี่ยนจากถนนคนกลางคืนเป็นถนนแห่งบุญได้เพียงชั่วข้ามคืนที่เยาวราชในเขตป้อมปราบจะตักบาตรได้ถึง 30,000 รูปโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมในพื้นที่มาเป็นประธานจัดงานเองหาทุนเองประสานงานเองจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบางซื่อและตุศิษย์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้กันต่อเนื่องมาถึงปี2552นี่เนาะโอ้สุดยอดเลยแล้วนะปลื้มหนึ่งโครงการตักบาตรล้านรูปนครหลวงแปดลุยจัดทุกเขตเลยนี่จ้าสาธุจ้าภายนครหลวงแปดรับบุญทุกโครงการที่ส่วนกลางมอบหมายทั้งโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลบวชพระสารูปทั่วไทยอุบาสิกาแก้วนอน 100,000 คนอุบาสิกาแก้ว 500,000 คนทำสำเร็จมาได้ทุกครั้งเลยนี่จะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่นอนนอแก่ได้หมดเลยปี2564ท่านผอ.อารักษ์รับพี่บิงน้องกองนครหลวง8ให้โอกาสโลกรับบุญเป็นหัวหน้ากองนี่เนาะทั้งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเก่งพอเก่งไหม
1: เก่งค
0: ่
1: ะ
0: เก่งไหมผอ.ยืนยันแต่พี่บิงเคยสอนไว้ว่ามีบุญอะไรมาก็ต้องไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขให้ตอบสั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: yesอย่างเดียวแล้วจะทำได้เองถ้าใจเราอยู่ในบุญลูกจึงยึดคอนเซปต์การทำงานจากหลวงพ่อที่ว่าถ้าใจใสใจสบาย
1: ทำอะไรก็สำเร็จ
0: ถ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ด
1: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
0: ตรงกับสโลแกนนครหลวง8ว่านครหลวง8ใจใสใจสบายทำง่ายมากได้ง่ายUnlimitedสำเร็จทุกเป้าหมายสุดยอดสุดยอดนี่กองนครหลวง8กำลังยืนส่งยิ้มอยู่นี่

สิ่งที่ลูกภูมิใจที่สุดในชีวิตนี้นอกจากได้เป็นลูกหลวงพ่อแล้วคือได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่สร้างสมบุญร่วมกันในบั้นปลายชีวิตของท่านไม่มีโอกาสไหนในโลกที่จะอนุญาตให้ลูกได้ดูแลผู้ให้กำเนิดได้ขนาดนี้นี่แล้วก็บอกเอาไปเลยมาพบหลวงพ่อชีวิตลูกคงมีแค่เกิดโตแก่ตายไม่ต่างจากสัตว์โลกทั่วไปแต่พอได้มาพบหลวงพ่อชีวิตจึงมีเป้าหมายกำลังให้กำลังใจครูไม่ใหญ่มีเส้นทางสร้างบารมีที่ชัดเจน

0: ความหมายสูงสูงรูปในวันนี้คืออยากเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างตลอดเวลาก็ได้นะจ๊ะอนุมัติอนุโมทนาเลยได
1: ้
0: นี่เนาะอนุโมทนาไหมนี่นี่ไงเป้าหมายสูงสุดของลูกในวันนี้ถูกต้องเลยจ้ะได้สิจ้ะได้ถ้าเราตั้งความปรารถนาอยากจะได้จริงๆทำถูกหลักวิชากันนั้นและใหญ่ทุกคนมีสมบัติจักรพรรดิตักไปพ้องใช้ไม่หมดก็อันนี้เขาก็ต้องสั่งสมบุญเยอะๆนี่จ้ะลูกพร้อมช่วยงานพระศาสนาวิชาทำการแบบเอาชีวิตเป็นเดิมมาฟังเพลงนี่ลูกบริการที่แสนภูมิใจ

สาธุจ้าสุดท้ายนี้ลูกขอสรุปชีวิตทั้งหมดเป็นประโยคเดียวว่าชีวิตนี้ขอมีโอกาสรับบุญของหลวงพ่อและหมู่คณะช่วยงานพระศาสนาและวิชาธรรมกายแบบ

0: ไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขและถ้ามีโอกาสที่กราบเรียนเพียงประโยคเดียวลูกอยากบอกว่า
1: ข้าพเจ้าล้นใจ
0: ฟังเลย

แล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวน่าปลื้มใจประทับใจเป็นเรื่องราวของอุบาสิกาที่สละตนเองเข้ามาร่วมสร้างบารมีดังนั้นบางคนบางท่านก็บอกเอ้ยโยม อยู่เป็นผู้ทำบุญจะมีโอกาสได้มาร่วมสร้างบารมีแบบนี้ไหมก็อธิษฐานจิตเนาะมันก็จะมีช่องทางหลายๆคนหลายๆท่านก็มาเป็นอะไรนะกายสิทธิ์ก็มีเนาะมีกายสิทธิ์มีศรัทธาวาสมีอะไรก็มาได้ในหลายรูปแบบแนวทางในการที่พวกเราอยากจะมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกันเอาแล้ววันนี้เราก็มาสู่เรื่องราวที่เราได้ติดตามกันมาเมื่อคราวที่แล้วหลวงพี่ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์นะที่หายไปจากโลกที่ได้ตั้งหัวข้อว่ามนุษย์ที่หายไปตอนที่หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วที่มีปรากฏอยู่ในปโลกสูตรเนื่องจากว่าพราหมณ์เขาสงสัยว่าบรรพบุรุษเขาบอกไว้มนุษย์มีมากมายแน่นยัดไปหมดแล้วพอมายุคปัจจุบันมันหายไปได้กันหมดพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเฉลยไปฟังในบางส่วนไปแล้วคราวนี้วันนี้เราจะได้มาติดตามในตอนที่สองนะมนุษย์ที่หายไปตอนที่สองในเรื่องนี้เรามาดูในมนุษย์จุติติลฉานสูตรว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนมากกว่าเมื่อคราวที่แล้วคงจะได้จำได้ว่าที่พระองค์ได้เอาเล็บจับฝุ่นขึ้นมาจากแผ่นดินน่ะแล้วก็ถามว่าฝุ่นในเล็บมือพระองค์กับฝุ่นในแผ่นดินอันไหนมันมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าโอ้ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะฝุ่นในเล็บมือของพระองค์เนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองพระองค์ก็บอกนั่นแหละมนุษย์ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกน่ะมันมากเหมือนกับแผ่นดินส่วนที่ไปเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากับดินที่อยู่ในฝุ่นที่อยู่ในเล็บมือของพระองค์มาตอนนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าพอตายไปแล้วเนี่ยนะแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นอะไรพอถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เนื้อหาเนี่ยที่ท่านไปยันใหญ่เอาไว้ก็จะขยายความคล้ายๆกันว่าที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์นั้นยังไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงตรงนี้ได้ขยายความไปเมื่อคราวที่แล้วว่าการ เห็นอริยสัจสี่เนี่ยต้องเป็นเรื่องการรู้การเห็นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องจำหรือนึกคิดจินตนาการต้องไปรู้ไปเห็นดังนั้นในหลายๆพระสูตรที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็จะพูดอย่างนี้แหละว่าเป็นเพราะว่าไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงนั้นพอเราได้ไปศึกษาเรียนรู้ในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหรือของมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อคุณยายเราอย่างเนี้ยท่านก็จะได้ขยายความทำให้เราเห็นแจ่มแจ้งอ๋อการเห็นอริยสัจสี่มันเป็นอย่างนี้นะนั่นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยสมาธิจิตไม่ได้เกิดจากการท่องจำและไปตีความกันมั่วๆเอานะในต่อมาท่านก็บอกว่าในมนุษย์จุติเปตะวิสยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยเราพอได้คำตอบใช่ไหมว่าทำไมมันตายไปแล้วมันหายมันค่อยๆหายไปทั้งไหนก่อนมนุษย์มันมีเยอะแยะแออัดยัดเยียดมันหายไปไหนนี่แหละส่วนใหญ่มันหายแวบกลับไปอยู่สัตว์เป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เหมือนกันไปอะไรไปเกิดจุติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าเนี่ยก็ไปอาจจะเรียกกันอยู่ในเปรตนุ่นมันก็ค่อยๆหายไปลดน้อยลงไป
มาถึงส่วนข้อในมนุสสจุติเทวนิรยาที่สูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยนี่ส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกกำเนิดในสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าถึงเทียบไม่ดูเลยโอ้โหกว่าจะหลุดไปเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยมันน้อยมากนะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายๆก็จะมีขยายความให้เห็นว่าทำไมมันถึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายอะไรพวกนี้มันมากมายกว่าที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีเหตุอยู่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องนรกเนี่ยก็อยากจะนำเอาเรื่องราวว่าเอ๊ะทำไมมันไปเกิดเป็นนรกมันง่ายกว่าที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรแล้วก็ในความหมายที่คนไปเกิดนรกนั้นน่ะที่มีบางคนบางกลุ่มบางพวกเขาก็ปฏิเสธนะเขาปฏิเสธว่านรกมันไม่มีจริงหรอกพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ว่ากันไปคราวนี้เราจะได้มาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องราวที่เป็นภาพเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงๆเพราะว่าคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยแม้จะเป็นผู้มีความรู้ครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการบางกลุ่มพวกเขาก็พยายามปฏิเสธเรื่องนี้นะสมัยหนึ่งเคยไปสมัยบวชใหม่ๆเขานิมนต์ไปเทศน์บ้านกัลยาณมิตรไปเจอครูอยู่ท่านหนึ่งท่านสอนนักเรียนประถมพอพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เทวดาอะไรเงี้ยเขาทักท้วงขึ้นมาในท่ามกลางที่กำลังนั่งฟังเทศเขาบอกพูดไกลตัวเขาไม่เชื่อนะเขาพยายามปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์แปลกมากเลยนี่ระดับครูบาอาจารย์นะดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องห่วงว่าทำไมมันถึงผิดเพี้ยนกันไปเยอะแท้จริงมันไม่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะมันอยู่กับตัวเราการไปนรกไปสวรรค์มันอยู่จากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรานี่เองดังนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลจักรวาลว่าใครจะไปนรกได้ต้องไปทำผิดนอกจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจริงๆมันอยู่กับตัวเรานี่เองมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเรื่องนี้ว่ามันใกล้เราขนาดไหนทำไมมันเป็นเหตุทำให้มนุษย์เนี่ยไปนรกง่ายเหลือเกินในเรื่องนี้ยกตัวอย่างมาในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17เอาฉบับมหาจุฬามาขุททกนิกายขุททกปาฏธรรมบทเนี่ยเอาโกกาลิกสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะที่เอาตัวอย่างตรงนี้มาก็พยายามเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเหตุการณ์เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวงการของพระสงฆ์การที่พระสงฆ์องค์หนึ่งกระทำผิดนี่พวกก็ลามด่าไปทั้งสังฆมณฑลเลยอันนี้ระวังนะเวลาทำบุญกับสงฆ์เนี่ยเราได้บุญเยอะบางทีเราด่ากวาดเรียบไปเลยเนี่ยระวังเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนพระโกกาลิกะนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูบางครั้งบางคราวเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ความเป็นสัจธรรมความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมันก็มีนะมันก็มีเป็นเรื่องปกติว่ามันมีดีมีชั่วมีผสมปนเปกันบางครั้งบางคราวคนใกล้ตัวเราก็ยังเป็นบางคนบอกโอ้ยเขาวัดเขาว่ามันแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันยังนิสัยเป็นนี้มันก็คนอีกอย่างหนึ่งด้วยอารมณ์หรือจิตของมนุษย์ที่ยังไม่เป็นอรหันต์หรือยังไม่เป็นอริยะบุคคลมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องอะไรมากตัวของเราเนี่ย

ันที่ตื่นขึ้นมาวันนี้โอ้ยอยากนั่งสมาธิเหลือเกินไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครเลยใจใสแต่บางวันตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าหงิกหน้างองเดี๋ยวเห็นคนนั้นก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ไปดุลูกดุสามีบางทีรถติดก็ด่าเกิดเปิดข่าวมาเอ้าน้ำท่วมไปด่าเขาอีกอะไรเห็นไหมมันมีรอบตัวไปหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าใครที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ดูแลตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเข้าใจสัจธรรมอย่างนั้นเราเห็นความเป็นจริงดังนั้นการที่เราจะไปเหมารวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้เหมือนผลไม้หนึ่งตะกร้ามันอาจจะมีเสียไป4-5ลูกเราจะเททิ้งทั้งตะกร้าหรือว่าเราจะคัดเฉพาะที่มันเสียมันเน่าทิ้งล่ะมันก็ต้องไปพินิจพิจารณากันให้ดีอันนี้ก็เหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในพระพุทธศาสนาโอ้โหพวกด่ากราดด่ารวมไปหมดเลยมองเป็นคณะสงฆ์หรือสังฆมณฑลไม่เหลืออะไรชิ้นดีเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยบขายให้ดีนะนักเรียนนะเพราะมันจะเป็นวิบากหนักที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเรื่องนี้โกกาลิกะสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วลุกอำนาจความปรารถนาชั่วที่ได้เข้าไปกราบทูลอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปคือในอัตถกถานั้นขยายความว่าอ๋อสมัยนั้นท่านพระโกกาลิกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์หนึ่งเหมือนกันนะมีปกครองวัดอยู่วัดหนึ่งแล้วคราวนี้ท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาท่านก็ผ่านไปทางนั้นก็เข้าไปพักที่วัดนี้แหละแล้วท่านก็ไม่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยพากันแตกตื่นว่าโอ้ยท่านพระโมคคัลลาสารีบุตรมาแล้วเราต้องเตรียมการทำถวายสังฆทานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆในยุคปัจจุบันพระไหนที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงต่างๆไปที่ไหนที่ไหนประชาชนก็จะพากันแห่แหนห้อมล้อมอะไรประมาณนั้นแต่ก็นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรท่านก็ไม่อยากจะให้เกิดการอย่างนั้นให้อยู่ให้เป็นแบบธรรมชาติท่านมาก็ปกติบิณฑบาตอะไรปกติไปไม่ต้องไปเอิกเกริกก็ไปสั่งท่านพระโกกาลิกะว่าอย่าไปบอกญาติโยมให้เป็นไปตามธรรมชาติคราวนี้พอท่านไปแล้วประชาชนก็รู้ข่าวจริงๆรู้ข่าวก็พากันมานิมนต์ท่านไปโอ้ทำบุญกันทั้งหมู่บ้านตำบลประมาณเนี้ยก็พากันมาทำบุญเยอะเลยคราวนี้เมื่อทำบุญมาพวกข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ถวายท่านพระโมคคัลลากับสารีบุตรเนี่ยมาปุ๊บท่านก็พระโกกาลิกะเนี่ยก็มีความหวังว่าโอ้สบายแล้วเราพอท่านพระมหาโมคคัลลาพระสารีบุตรมาญาติโยมศรัทธาเลื่อมใสขนาดนี้พอประชาชนถวายพัตตาหารหรือถวายถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเทียบกันให้เข้าใจง่ายๆก็ข้าวสารอาหารแห้งอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็คงจะยกให้วัดเราหมดแต่เอาจริงๆท่านพระมหาโมคคัลลาภาษาลีบุตรท่านก็รู้ว่าอัธยาศัยองค์นี้ท่านเป็นคนมักสะสมท่านก็เลยไม่ได้ให้ท่านก็แจกจ่ายไปทางอื่นแค่นี้แหละโกรธนี่ผูกโกรธผูกอาฆาตแปลกดีเหมือนกันนะนี่ถึงบอกไงว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนี่ขนาดในยุคพระพุทธเจ้ามันก็มีการฝึกตัวออกมาแต่ละคนแต่ละท่านถามว่าได้จะฟังเทศฟังธรรมไหมฟังเทศฟังธรรมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนฟังแล้วจะเป็นอรหันต์หมดโอ้ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วพวกเราเป็นอรหันต์หมดนี่นักเรียนเราฟังกันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเท่ากันนี่เนี่ยคงอรหันต์หอกันได้หมดแล้วฟังกันตั้งแต่ผมดำจนกระทั่งผมขาวนี่ตั้งแต่หน้าตั้งแต่หน้าตึงจนกระทั่งหน้าหยอดหมดแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็ทั้งเทศทั้งฟังกันมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเขาวัดมา20-30ปีบางคน40บางคน50ปีใช่ไหมดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้ขนาดไหนสติปัญญาการฝึกฝนอบรม

การที่จะพัฒนาตนเองคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่การเอาไปใช้ด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นการฟังเพลิดเพลินไปอย่างเดียวสามารถเอาไปพัฒนาปรับปรุงตนเองเสร็จแล้วเราตรงนี้เรายังมีข้อบกพร่องอะไรอยู่ไหมไม่ใช่เราฟังแล้วจะไปมองโอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไม่ใช่แล้วมาเอาฟังแล้วเนี่ยเอามาดูว่าเทียบเคียงว่าใจเรายังคิดชั่วอยู่ไหมยังรู้สึกยังอยากทำชั่วอยู่ไหมกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีหรือยังอันไหนที่เรายังบกพร่องอยู่ก็แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัติอันนี้ก็มันนี่ขนาดยุคพระพุทธเจ้ายังอยู่โกกาลิกะเนี่ยท่านก็อัธยาศัยดั้งเดิมมาอย่างนั้นคราวนี้พอท่านพระมหาโมคคัลลากับพระสารีบุตรไปเสร็จโกรธผูกอาฆาตก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ใหม่แล้วไปรายงานพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วดูดิไม่ใส่ร้ายท่านนะรู้อำนาจความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักคือพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่ว่าโมคคัลลาสารีบุตรหรืออัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสแล้วความประพฤติเช่นนั้นท่านไม่มีแล้วท่านก็เตือนสติเพื่อจะให้โกกาลิกะภิกษุนั้นเกิดความตำนึกขึ้นมาได้แต่ผลปรากฏว่าพอมันโกรธมันเกลียดมันผูกอาฆาตเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มองแต่ความที่ไม่ดีแล้วก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแม้ครั้งที่2โกกาลิกะภิกษุกราบทูลพระมิภาคว่าก็คือกราบทูลเหมือนเดิมแหละว่าเนี่ยท่านไม่ดีพระโมคคัลลาสารีบุตรไม่ดีแม้ครั้งที่2พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ก็คือได้ตรัสเหมือนเดิมว่าเอออย่าไปผูกอาฆาตหรืออย่าไปคิดร้ายต่อท่านโมคคัลลาสารีบุตรนะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นโกกาลิกะภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าก็แม้ครั้งที่3แม้ครั้งที่3พระผู้มีพระก็ได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุว่าก็เตือนสติเหมือนกันถึง3ครั้งครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระกระทำประทักษิณแล้วจากไปคือพอกราบทูล3ครั้งพระพุทธเจ้าก็เตือนสติบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น3ครั้งคราวนี้มันก็คงจะมีในใจลึกๆเลยว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าคงลำเอียงเข้าข้างโมคคัลลาสารีบุตรแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการกับพระพุทธเจ้านะก็ยังกราบแล้วก็แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าจากไปแต่จากไปด้วยความขุ่นข้องหมองใจมันไม่เคลียร์มันยังผูกอาฆาตยังรู้สึกสององค์นี้ต้องเลวอย่างนั้นแน่ๆแค่นี้ยังบริจาคให้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดข้างค้างคาใจคือการที่คิดผูกอาฆาตพยาบาทกับพระอรหันต์และเป็นพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมสูงเป็นยังไงเออแปลกมากเลยนะกรรมมันส่งผลทันตาในชาตินั้นของท่านเลยอะเมื่อโกกาลิกะภิกษุจากไปไม่นานร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็โตขึ้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวดูดิจากเล็กๆเนี่ยมันเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดเล็กๆอะนะมันคล้ายๆเป็นผื่นขึ้นมาก่อนพอนานเข้านั้นเข้าเอาจากผื่นมันก็เริ่มโตขึ้นเป็นเหมือนเมล็ดถั่วเขียวโตขึ้นจากเมล็ดถั่วเขียวก็เท่ากับเมล็ดถั่วดำโตเท่าเมล็ดพุทราโอใหญ่ขึ้นนะหัวแม่มือเลยเมล็ดพุทรานะโตเท่าเมล็ดกระเบากระเบามันเป็นไม้ชนิดหนึ่งก็มันคล้ายที่เราเคยเห็นพวกลูกสมอนะประมาณนั้นนะลูกสมอกระเบาเนี่ยเคยอาตมาเคยเห็นตอนสมัยก่อนโยมพ่อเนี่ยเป็นแผลที่เท้าแล้วมันเป็นแผลที่หายยากเขาเรียกมันเป็นแผลกลายแล้วมันมีสูตรของโบราณเขาก็ไปเอาเม็ดกระเบานี่แหละมาเผา

ฝ่ายระบบทำยาก็เลยรู้อ๋อเคยเห็นโยมพ่อใช้ก็เลยรู้เข้าใจอ๋อบางคนอาจจะไม่เข้าใจเม็ดกระเบามันเป็นยังไงก็เทียบไปเหมือนประมาณลูกสมอประมาณนั้นแหละเมล็ดกระเบาโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมโอ้โหมันดูดิจากเท่ากับเมล็ดพันธุ์ประการแล้วโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยกรรมมันส่งผลนะโตเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิ้มหนองและเลือดหลั่งออกมาโอ้โหมันจากเล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งแตกพวกนะโอ้กรรมมันแรงขนาดนั้นเนาะที่กรรมมันแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตของท่านหรือใจของท่านอาฆาตอาฆาตแล้วก็คิดร้ายต่อพระอรหันต์ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะไอ้พวกที่อาฆาตเนี่ยน่ากลัวคือถ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเตือนสติแล้วเกิดได้สำนึกแล้วไปขอขมาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันคงไม่เกิดขึ้นแต่นี่คงโอ้โหมันเหมือนทั้งอาฆาตด้วยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่จัดการโมคคัลลาสารีบุตรตามความรู้สึกของตนเองที่กราบทูลเหมือนไปฟ้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทำตามก็เลยไปโกรธพระพุทธเจ้าคงมีใจลึกๆก็คงจะโกรธพระพุทธเจ้าด้วยผลมันก็เลยโอ้โหทับทวีขึ้นมาจากนั้นพอมันแตกพวกขึ้นมาทำยังไงก็มรณภาพครั้งนั้นโกกาลิกับภิกษุได้มรณภาพเพราะอาพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมกขลานะดังนั้นนักเรียนนะเราต้องดูใจของเรานะอย่าให้มีความผูกอาฆาตท่านถึงบอกว่าอย่าโกรธข้ามชาติอย่าอาฆาตกันข้ามคืนต้องสั่งทิ้งให้หมดนะคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยสอนพวกเราเสมอว่าไอ้ความเศร้าหมองความโกรธความเกลียดต่างๆอย่าให้มันมีอยู่ในใจให้สั่งออกไปจากใจเหมือนเราสั่งขี้มูกทิ้งอย่างนั้นน่ะสั่งออกฟึดเดียวเลยพอมันเริ่มโกรธเริ่มเกลียดแล้วอย่าให้มันผูกเห็นมั้ยพวกนี้มันผูกแล้วยิ่งมาผูกต่อผู้ทรงศีลเนี่ยมันหนักมันเกิดดูดิว่าเอ๊ะท่านก็ไม่ได้ไปตบไปตีไปฆ่านะแต่ว่าทำไมอนุภาพมันแรงมากลงพวดลงไปนู่นเลยนะปฐุมนรกปฐุมนรกเนี่ยเดี๋ยวเราขยายความต่อไปว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนครั้งนั้นครั้นเมื่อราตรีผ่านไปท้าวสหัมบดีพรหมมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะนี่ไงผูกอาฆาตคือมันเหมือนจิตท่านพยายามแบบเร่าร้อนอะAI มันก็ทำได้เหมือนเนาะเดี๋ยวนี้มันทำมันมาช่วยได้เยอะมากเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันประโยชน์ไปทางไหนเท่านั้นเองท้าวสหัมบดีพรหมขันกราบทูลอย่างนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลท้าวสหัมบดีพรหมท่านก็มีความสนอกสนใจเหมือนกันนะติดตามข่าวสารเหมือนกันเห็นพฤติกรรมนี้ติดตามข่าวสารมันเป็นยังไงอ้อไปเห็นเอ้านู่นตกนรกไปแล้วจะรีบมากราบรายงานพระพุทธเจ้าครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าพอท้าวสหัมบดีพรหมมารายงานเสร็จสรรพเรียบร้อยพอสว่างแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปท้าวสหัมบดีพรหมนี่ก็ได้กราบทูลอย่างที่บอกมาแล้วจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสหัมบดีพรหมคั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปฐุมนรกนานเท่าไหร่หนอพอพระพุทธเจ้าบอกว่าโกกาลิกะภิกษุตัวนี้จากพระภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเป็นสัตว์นรกในปฐุมนรกดอกบัวนะ
คราวนี้สงสัยว่าแล้วไปอยู่ที่นั่นน่ะมันมีอายุยาวนานประมาณเท่าไหร่

พระผู้มีภาคตรัสว่าภิกษุประมาณอายุในปฐุมนรกนานมากประมาณอายุในปฐุมนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้คือท่านบอกโอ้มันยาวนานมากนะเออไม่น่าเชื่อเนาะแค่ผูกอาฆาตในท่านพระอรหันต์คิดร้ายต่อท่านเนี่ยไปลงถึงปฐุมนรกเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเหมือนนรกขุมย่อยของอเวจีมหานรกนะนะเดี๋ยวเราดูต่อไปเนี่ยจะเข้าใจอ๋อมันเป็นขุมย่อยภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะพอยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าแม่ภิกษุก็สงสัยหนักครับอีกว่าจะไม่รู้ไม่เห็นนี่บอกโอ้โหพระองค์บอกว่ายาวนานมากมันนับไม่ได้ว่าจะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีพระภิกษุก็สงสัยขอพระองค์ยกตัวอย่างได้ไหมพระผู้มีภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนนี่ท่านเอามาตราวัดของคนในยุคนั้นที่เห็นกันเป็นปกติเอามาให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีล่วงไปแล้ว 100,000 ปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้น1เมล็ดเมล็ดงา1เกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20ขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่าแต่ว่า1อัมพุทนรกหาหมดไปไม่นี่มันจะแตกตัวออกไปอีกแล้วนะจากปฐุมนรกเป็นอัมพุทนรกอีกเดี๋ยวท่านจะเข้าใจจะยกตัวอย่างมาตราวัดของที่พระพุทธเจ้าทรงขยายความเนี่ยคำว่าขารีมันมีการนับกันอย่างไรขารีเป็นชื่อมาตราตวงชนิดหนึ่งของอินเดียโบราณมีลำดับมาตราดังนี้สี่กุฎุวะนะหรือปัสตะฝ่ายมือถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งปัฏฐะก็เป็นหนึ่งกรอบนี่เขาเอามือนะเป็นตัววัดตัวกรอบกันคนในยุคนั้นเฮ้ยถ้าเกิดคนมือมันใหญ่กว่าพวกมันก็ได้เยอะกว่าสิเนาะหรือเขาจะอาจจะมีมาตราว่าฝ่ายมือของคนระดับไหนอะไรยังไงก็คงจะมีรายละเอียดตรงไปกว่านั้นแต่ว่าเขาก็เอาสิ่งที่ในกายมนุษย์นี่แหละเป็นตัววัดสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งกรอบหรือสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งกรอบถ้าเป็นภาษาบาลีก็สี่กุฏุวะหรือสี่ปัสสตะเนี่ยเป็นหนึ่งปัฏฐะสี่ปัฏฐะก็คือสี่กรอบนะเป็นหนึ่งอารหกะเป็นหนึ่งอารหกะก็คือหนึ่งทนานสี่อารหกะเป็นหนึ่งโทนะจากทนานก็เริ่มเป็นจะเป็นเหมือนหม้อทำนองนั้นนะหม้อดินเนาะหนึ่งโทนะเป็นหนึ่งมานิกะเป็นหนึ่งมานิกามันก็จะค่อยๆโตขึ้นนี่ภาพเขาก็ทำชัดเจนดีเหมือนกันนะมันเห็นเลยภาพชัดขึ้นสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารีนี่ตรงนี้แหละที่พระองค์เปรียบเทียบเมื่อกี้ว่าขารีที่เราเรียกกันนะสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารี20ขารีเป็นหนึ่งเกวียนนั้นสรุปลำดับมาตราตวง4กุฏุวะเป็น1ปัฏฐะ4ปัฏฐะเป็น1อรหกะ4อรหกะเป็น1โทนะ4โทนะเป็น1มานิกา4มานิกาเป็น1ขารี20ขารีเป็น1เกวียนดังนั้น1เกวียนถ้าเรานับเป็นเข้าใจง่ายๆประมาณ20กระสอบ20กระสอบเข้าเปลือกเป็น1เกวียนสมมุตินะคราวนี้20กระสอบนั้นน่ะเอาใส่เมล็ดงาเข้าไปเราคิดว่า1กระสอบเนี่ยเมล็ดงามันเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านเม็ดนะกี่แสนกี่แสนล้านเมล็ดพระองค์ก็บอกว่าการที่จะนับวันเดือนคืนของปฐุมนรกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงปฐุมนรกมันก็จะเรียงลำดับก่อนไปอีกย่อยลงมาอีกเนี่ยเอา1ปีเอาเมล็ดงาออกไป1ท่านบอกโอ้โหเมล็ดงาหมดไป1ไป20กระสอบแล้วเนี่ยก็อายุมนุษย์อายุสัตว์นรกนั้นก็ยังไม่หมดนะนี่เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่ามันยาวนานขนาดไหนดังนั้นก็มาเทียบเคียงนรก

ก่อนที่จะไปถึงปฐมนรกเนี่ยมันก็ผ่านทีละขั้นตอนก่อน20อัมพุนะอุมอัมพุทธนรกเป็น1นิรพุทธนิรพุทธนรก20นิรพุนรกเป็นอภพนรก20อภพนรกเป็น1อหหนรก20อหหนรกเป็นอตตะนรก20อตตะนรกเป็น1กุทุทะกุมุทะนรก20กุมุทะนรกเป็นโสขันธิกะนรก20โขทันโสขันธิกะนรกเป็น1อุปละอุปปละกะนรก20อุปปละกะนรกเป็น1ปุณฑลีนรก20ปุณฑลีนรกเป็น1ปฐุมนรกเห็นไหมกว่าจะไปถึงปฐุมนรกเนี่ยมันก็จะไล่ย่อยลงไปเหมือนเมื่อกี้เนี่ย4ฝ่ายมือเป็น1กอบอย่างเงี้ยไล่ไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกันคราวนี้ท่านเปรียบเทียบให้เห็นแค่ไอ้อัมพุทธนรกเนี่ยขนาดว่าเมล็ดงา20กระสอบหรือ1เกวียนเลยนะเทียบให้ฟังเนี่ยมันยังโอ้โหแค่ระดับพื้นๆเนี่ยมันกว่าจะไปถึงปฐมนรกนี่อีกยาวนานนะดังนั้นนรกในเอเวจีมหานรกเนี่ยมันก็จะมีนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ่ที่ทิ้งแยกออกมาถึงบอกว่าปฐมนรกเป็นส่วนย่อยของเอเวจีมหานรกนี่ยังไม่ถึงระดับมหานรกนะถ้าเป็นมหานรกเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลเป็นกับๆ กันเลยเดียวนะกว่าจะได้ผุดได้เกิดดังนั้นถึงบอกไงว่าหลุดไปแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันถึงยากจังถึงบอกมันไปอัดยัดเยียดกันอยู่ตรงนั้นหมดมนุษย์เราก็ที่พราหมณ์สงสัยไงว่าแล้วมันหายไปไหนกันหมดทำไมไม่กลับมาเปิดเป็นมนุษย์อีกมันก็อยากกลับมานั่นแหละแต่ว่ามันเนี่ยพอไปแล้วนี้มันโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายนะกว่าจะได้กลับมาเดี๋ยวมันต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกเยอะดังนั้นท่านถึงบอกว่านรกในอเวจีมหานรกเนี่ยมันก็จะมีนรกเล็กอยู่ในมหานรกใหญ่ก็จะมีย่อยออกไปก็คือ1อัมพุทนรก2นิรพุทนรก3อภพนรก4อหหนรก5อัตตนรก6กุมุทนรก7โสคันธิกะนรก8อุปปละกะนรก9ปุณฑลีกะนรก10ปฐุมนรกท่านบอกทั้งหมดนี้อยู่ในอเวจีมหานรกเป็นนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ่ไม่มีภูมิเป็นของตนเองแต่เป็นที่ซึ่งสัตว์จะต้องรับกรรมเช่นอัมพุทธนรกเป็นสถานที่ทรมานสัตว์โดยการนับชิ้นเนื้อเป็นเครื่องบอกระยะเวลาในการทรมานสัตว์อันนี้เป็นบทขยายมาจากอัตถกถานะคราวนี้เรามาดูที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโกกาลิกะภิกษุต่ออันนี้ขยายเวลามาให้พวกเราได้เห็นว่าพระภิกษุท่านสงสัยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าการนับมันยากเหลือเกินแต่ท่านก็พอยกอุปมาประมาณได้ว่ากว่ามันจะหลุดพ้นออกมาได้แต่ละขั้นแต่ของนรกเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากภิกษุโกกาลิกะนี้เกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะพระพิพากษ์สุคตศาสดาคันตัดวายกัลณภาจิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประทานประพันธ์ต่อไปอีกว่าพลุสวาจาคำหยาบเนี่ยเป็นเหมือนผึ่งไม่ใช่พึ่งนะผึ่งเป็นอุปกรณ์ถากไม้อย่างหนึ่งนะเป็นอุปกรณ์ถากไม้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปค้นหาอยู่ใน AI มันน่าจะมีบอกมั้งหรือไม่ฉะนั้นก็พวก Google อะไรต่างพวกนั้นก็ไปหาดูพลุสวาจาคำหยาบเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลเห็นไหมแค่เราปากของเรานะกล่าวแค่ไม่ดีด่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นยังพาไปนรกได้เลยมันง่ายมากนะที่จะพาไปนรกดังนั้นมันถึงพากันไหลไปนรกเยอะกว่าที่ขึ้นสวรรค์ไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพากันหลงไปตามกระแสอย่างนั้นก็ใช้ปากเนี่ยไปทำความชั่วมันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะอยู่กับตัวเราเลยนะย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นเห็นไหมนี่พระองค์ถึงพยายามตรัสเตือนว่า
ปากเราเนี่ยมีปากเดียวแต่เราจะเอาไปทำให้เกิดบุญหรือเกิดบาปถ้าเราจะให้เกิดบุญก็จะลืมนะนี่ก็จะออกพรรษาก็จะถึงเทศกาลกฐินแล้วนะกฐินที่หลวงพ่อคุณครูไม่อยากถามพวกเราไงวันนี้ใครไปแจ้งข่าวบุญกฐินคุณยายแล้วหรือยังนั่นไงเห็นไหมเราใช้ปากอันเป็นมงคลของเราเนี่ยกล่าวแนะนำพร่ำสอนบอกชวนคนทำความดีทำบุญกุศลทำกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มรัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงอย่างนี้ก็เป็นบุญกับเราปากนั้นก็เป็นมงคลปากนั้นก็นำสวรรค์มาให้แต่ปากนี้นะเอาไปด่าเอาไปประทุษร้ายช่วงจับกล่าวลายใส่ลายภิกษุสงฆ์องค์สมเด็จผู้ทรงศีลหรือด่ากราดบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณต่างๆอย่างนี้ปากนั้นก็เป็นปากอัปมงคลเป็นปากที่นำนรกมาให้อยู่ที่เราจะใช้ไปทางบุญหรือทางบาปแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวคราวหน้าแล้วก็มาติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้จะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกาย

ฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลาย
ถ้าก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่ลักษณะก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ่อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกาย

ทิตย์หยาบที่ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามวานเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้คนจากภายในวัฏสงสารจะเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุด

จากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตก็จึงมีความทุกข์สลม

ไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้แล้วยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานเวลาสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นการศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน

ชาติธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขราว
1: ไม่เป็นคนขราว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: และธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ว่าตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันประมลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook

ธรรมดาเพราะเทวดาก็ยังไม่เคยทำมนุษย์จะได้เห็นความสำคัญของการทอดกฐิน 30,000 วัดว่าไม่ธรรมดาถามมนุษย์ว่าเคยทำไหมไปถามเทวดาว่าเคยทำไหมไปถามแต่ละชั้นนะแล้วถ้าเราทอดครั้งนี้ธรรมดาไหมควรทำไหมต้องทำไหมถ้าได้ทำธรรมดาไหมปลื้มไหม 30,000 วัดวัดละ2บาท3บาทว่ากันไปสนุกนะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีค่ะโดยภายในบุญพิธีได้รับเกียรติจากนายสุชาติชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมทั้งน้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ส่วนพันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติภัทรพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ก็ได้น้อมถวายพานสักการะแด่พระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและในโอกาสนี้

หนึ่งได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้พันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติพัทธพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ประธานคณะกรรมการจัดงานตักบาตรได้กล่าวรายงานทางด้านนายสุชาติชาติปัญญาบุตรอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้กล่าวเปิดงานค่ะทั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดรุณีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลทั้งนี้กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาข้าราชการแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปราบปลื้มปิติใจและในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าทุกท่านได้มาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นเสบียงบุญในวันนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการปฏิบัติเราทั้งหลายยังได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันการทำบุญตักบาตรเป็นสะพานบุญให้เราสั่งสมบุญเอาไว้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทำบุญมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเมื่อในอดีตชาติเราเคยทำบุญทำกุศลเอาไว้เราเลยมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีเพศบริสุทธิ์ได้มีโอกาสทำบุญ

0: ติดขัดเพราะบุญอำนวยความสะดวกให้แก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์และสามเณรกว่า200รูปได้แปลแถวรับบาตรซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและพัฒนาศีลธรรมระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างมหาทานบารมีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ยังได้ดำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรและเพื่อให้นักเรียนนาย10ตำรวจได้ฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและรู้จักการทำทานเพราะนอกจากความรู้ความสามารถและระเบียบวินัยของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วการมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐเอกชนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสภาวัฒนธรรมจังหวัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีศูนย์กัลยาณมิตรสระบุรีและพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรบรรพชานักเรียนในสิบรุ่น16ที่วัดพระพุทธบาทนะครับที่สำคัญก็คือโครงการนี้เราถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระองค์พานะครับรู้สึกปิติประทับใจประการแรกก็คือการจัดเตรียมงานที่พร้อมนะครับทีมงานการประสานงานยอดเยี่ยมแล้วพิธีการทุกขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเราเดี๋ยวเตรียมใจเป็นภาชนะรองรับบุญนะครับทุกคนบุคลากรของศาลอาญาคดีพิเศษและเป็นผู้พิพากษาหรือทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวนะว่าเราได้บุญเต็มเปี่ยมอิ่มอกอิ่มใจครับนะครับเป็นโครงการที่มีประสงค์สุดยอดและยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผู้การแก่นท่านก็บอกว่าท่านจะบรรจุโครงการอบรมทำบรรพชาอุปสมบทลึกอบรมธรรมะเนี่ยเข้าในหลักสูตรของนักเรียนใน10เลยทีเดียวขนาดนั้นซึ่งผมบอกว่าโอ้ดีมากเลยท่านผู้การเมื่อกี้คุยบนโต๊ะอาหารนะบอกดีมากเลยครับท่านจะผลักดันและแนวโน้มจะเป็นไปได้ด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้นการอบรมหน่วยงานราชการข้าราชการทุกส่วนทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีธรรมะโลกาจะวินาศนะโดยในยุคปัจจุบันเราก็ทราบอยู่ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยถูกซอกก่อนบ่อนทำลายจากผู้ที่ไม่หวังดีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการแบบนี้เข้าสืบต่อเนื่องกันหลายๆโครงการเนี่ยโดยชัดเจนมีความชัดเจนแน่นอนนะไม่ใช่ว่าแบบไฟไม่ฟางนะฮะมันก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: โครงการนี้นะคะพูดแล้วก็เนี่ยยังขนลุกอยู่ก็คือด้วยความริเริ่มของท่านผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจจรภาคหนึ่งนะคะได้ดำริให้มีโครงการนี้จุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือประชาชนทั่วไปที่เห็นภาพนี้ออกตามสื่อต่างๆนะคะก็จะปรับปรุงนะคะส่วนวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะทุกคนเอาเฉพาะตำรวจก่อนถ้ามองเลยก็คือสร้างวินัยที่ต้องมีอันดับแรกเลยก็คือความอดทนนะคะมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีศีลธรรมในการที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญเลยก็คือระหว่างเรียนหรือเมื่อจบไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของตำรวจเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนความกดดันมันมีสูงมากนักเรียนจะต้องมีสติมีสมาธินะคะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนนะคะเพราะทุกวันเนี้ยเราเห็นอยู่ว่าสื่อโซเชียลอ่ะมีความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราเราจะต้องฝึกให้นักเรียนเราเนี่ยมีสติมีสมาธิแล้วก็ให้นิ่งไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไร

0: ต่างๆซึ่งวันที่30เนี้ยเขาจะจบการศึกษาแล้วแล้วก็จะออกไปเป็นข้าราชการตำรวจเต็มตัวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องพบเจอบริการรับใช้ประชาชนต่อไป
1: ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครนายกรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ชุดจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเร่งด่วนจำนวน300ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกโดยมีพระครูสุธรรมมังคลโลภาสเจ้าอาวาสวัดทวีพูนรังสรรค์ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครนายกเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้ให้คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเร่งจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะหากท่านใดมีความประสงค์จะขอร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ
2: อาตมาภาพพระครูสุธรรมมังคโลภาสประธานส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดนครนายกเจ้าวาดวัดทวีปูนรังสรรค์รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางจากจังหวัดนครนายกมารับถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคณวัดพระธรรมกายจากประธานมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายอาตมาภาพอยู่ในพื้นที่ก็ต้องถือว่าทั้งพระทั้งโยมเป็นผู้ประสบภัยซึ่งจังหวัดนครนายกประกอบไปด้วย4อำเภออำเภอเมืองอำเภอปากพีอำเภอบ้านนาและอำเภอองคลักษ์ทั้ง4อำเภอนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำมหาศาลในครั้งนี้ดังนั้นอาตมาภาพเห็นว่าทางหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายได้ให้ความเมตตานะช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นโยมทั่วประเทศเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้คำว่าถุงแดงวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแล้วและประธานมูลนิธิธรรมกายคณะสงฆ์พร้อมช่วยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพจำนวน300ถุงเพื่อนำไปให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ก็จะนำไปปลอบอกปลอบใจผู้ประสบภัยให้ได้มีกำลังใจสู้ต่อก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ
1: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะณศูนย์การแพทย์บุญรักษาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับ

สนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้ส่งมอบโดยมีนายแพทย์อภิชนจีนสเวกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดเป็นผู้รับมอบสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีที่รับมอบประกอบด้วย8แห่งได้แก่โรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลประชาธิปัตย์โรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลหนองเสือโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลลำลูกกาและโรงพยาบาลสามโคกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการโอกาสนี้พระมหานพรบุญยชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาแพทย์บุญรักษาเภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งรองผู้อำนวยการบริหารศูนย์การแพทย์บุญรักษานายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมในพิธีส่งมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งมอบยาในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์องค์กรสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการร่วมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของจังหวัดปทุมธานีโดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรทางการแพทย์ได้รับการนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการสานต่อภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ในการช่วยเหลือและเกื้อกูลสังคมทั้งนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษาได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบรอบ109ปีณวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญรวมกว่า20ท่านค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและปฏิบัติธรรมร่วมกันผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ก่อนที่พระสมุอาทรธรรมจันโทจะได้เปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมทั้งได้นำสาธุชนน้อมถวายความเคารพบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตะมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนาเล่าถึงประวัติและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการสละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปฏิบัติธรรมกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายตลอดจนการเผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อยังประโยชน์สุข
แก่มวลมนุษยชาติจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยสนับสนุนกองทุนเพื่องานพระพุทธศาสนาด้าน

ต่างๆของวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสค่ะเข้าสู่ภาคค่ำเวลา 18:30 น.คณะสงฆ์และสาธุชนทั้งที่มาร่วมงานที่วัดและผู้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมจากนั้นในช่วงเวลา 21:00 น.-24:00 น.ทางวัดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรอบพิเศษข้ามคืนเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีการจับสลากมอบพระของขวัญให้แก่สาธุชนผู้อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาเที่ยงคืนสร้างความสุขเบิกบานใจและความทรงจำอันเป็นมงคลแก่ผู้มาร่วมสั่งสมบุญในวาระสำคัญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรใครสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรใครสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าพระธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการตรัสรู้ไม่ใช่การคิดค้นหรือวิเคราะห์แต่คือการเห็นแจ้งและรู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อเห็นแล้วจึงนำมาสอนได้หลังพุทธปรินิพพานวิธีการเข้าถึงธรรมกายนี้ค่อยๆสูญหายไปจากโลกจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมจนค้นพบกุญแจสำคัญคือหยุดเป็นตัวสำเร็จและนำวิชานี้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งซึ่งจิตของมนุษย์มีดวงทำงาน4ดวงคือเห็นจำคิดรู้โดยปกติจะซัดสายไปตามอารมณ์โลกแต่เมื่อดวงทั้ง4นี้ถูกรวมหยุดเป็นจุดเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จิตจะดิ่งเข้าสู่ภายในสู่ดวงปฐมมรรค

ตามลำดับคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติและดวงวิมุตติญาณทัศนะซึ่งพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บุกเบิกสร้างหนทางด้วยพระองค์เองส่วนหลวงปู่ไม่ใช่ผู้คิดค้นใหม่แต่คือผู้ที่ค้นพบหนทางเก่าที่ถูกปกคลุมจนไม่มีใครเห็นแล้ววางหมุดหลักให้พวกเราเดินตามได้และสิ่งที่ทำให้วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีความหมายอันลึกซึ้งคือการบูชาท่านที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การทำพิธีแต่คือการน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามที่ท่านสอนเพราะธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ต้องหยุดและมองเข้าไปข้างในส่วนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิประจำสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดคลาสปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด17ท่านแบ่งเป็นคลาสทั่วไป8ท่านและผู้เรียนMy Master Level 2จำนวน9ท่านโดยคลาสทั่วไปนำโดยพระมหาสรัญปิยะนโรได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ The Noble Eightfold Path ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความเข้าใจหลักอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ช่วยพัฒนาความคิดการพูดและการกระทำให้เกิดความสมดุลและความสงบจากภายในค่ะขณะที่คลาส My Master Level 2นำโดยพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตะสุทโธบรรยายธรรมในหัวข้อ Understanding and Acceptance เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำรวจว่าการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเข้าใจความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นพร้อมก้าวต่อไปด้วยสติและเมตตาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบภายในและความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเปี่ยมด้วยความหมายพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ

และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังปัปโปติปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคายผลย่อมสำเร็จสมหมายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

หาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพยภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่ก็ฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาบุญกุศลคือมาได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งมาได้นำทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็น

หรือสัตว์เดรัจฉานบนนั้นก็ยังตามเกื้อหนุนให้มีความสุขตามอัตภาพที่พึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่คฤหัสถ์อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่นเรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อทำบุญคราใดท่านก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ทำบุญในบุญญเขตคือในพระพุทธศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่คลุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษปรารถนาน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเพ็ญพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะเดี๋ยวมาวันหนึ่งโอกาสทองท่านฤาษีก็มาถึงคือพระผู้มีภาคเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่านทำให้ท่านฤาษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจับพรรณรังสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีเหนือเศียรเกล้าพร้อมกันนอบน้อมประลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์ขอได้โปรดเมตตามารับภิกษาด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านฤาษีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสรมของฤาษีท่านฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีรีบกุลีกุจจจัดแจงอาสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์โดยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอบายภูมิเลยต
ต่อมาในยุคสมัยของพระสัมมา

มาสมเด็จจากของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตเสนะพอท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายขวานช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญรอยตามหลงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเพราะนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติแต่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งไม่ได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมด้วยศีลอาจารวัดที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นความที่ท่านเป็นพระที่ว่าง่ายทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองได้รวดเร็วบวชได้มีกี่พรรษากิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดเกลา

จนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกด้วยทานบารมีเสมอทานบารมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญยนิธิคือขมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและสว่างไสวในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแพร่พระธรรมในที่ต่างๆครั้งหนึ่งได้เสด็จไปที่แคว้นโกศลครั้งนั้นมีภิกษุตามเสด็จไปด้วยมากมาย

0: เมื่อองค์ศาสดาเดินทางมาถึงแคว้นโกศลได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งนิมนต์ให้แวะพักที่บ้านของตนเศรษฐีใจบุญผู้นี้ลื่มใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็ไม่ละโอกาสที่จะได้ฟังธรรม
1: นิมนต์ขอรับกับผมได้เตรียมภักยาหารไว้พร้อมแล้วขอรับ
2: โอ้ยดีใจจังวันนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
3: ฟังเจ้าบ่นทุกวันน่ะจนข้าเบื่อแล้ววันนี้

0: เมื่อองค์พระศาสดาแสดงธรรมเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็เชิญชวนให้ชมอุทยานในบ้านของตน
1: บ้านของกระผมมีอุทยานที่สวยงามมากขอเชิญเสด็จชมสักครั้งเถอะครับ
2: ท่านเศรษฐีนี่เหอะส่วนตัวเองจริงๆเลยใครมาก็ต้องอวด
3: ก็สวนสวยจริงๆนี่ข้าเองอ่ะก็ช่วยดูแลด้วยนะถึงได้สวยอย่างนี้
0: ภิกษุทั้งหลายเดินชมอุทยานตามคำนิมนต์ของเศรษฐีอุทยานด้านหนึ่งสวยงามดังกับถูกเนรมิตส่วนอีกด้านกลับแห้งแล้งต้นไม้ดอกไม้ล้มตายจึงเกิดความสงสัยขึ้น
4: ท่านเศรษฐีทำไมสวนของท่านเนี่ยถึงมีส่วนที่แห้งแล้งด้วยล่ะ
1: ก็เด็กชาวบ้านที่มารดน้ำต้นไม้ให้กับผมนะสิขอรับรดน้ำยังไงก็ไม่รู้พวกเนี่ยเล่นถอนออกมาทั้งรากแล้วก็ลดต้นไม้ของผมก็เลยตายหมด

พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งด้วยญาณจึงตรัสว่ามิใช่แต่ในครั้งนี้หรอกเด็กชาวบ้านเหล่านี้แม้แต่ในอดีตก็ยังเคยทำลายสวนมาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องอารามทูสกะชาดกณเมืองพาราณสีครั้งนั้นเจ้าเมืองพาราณสีได้จัดงานเทศกาลประจำปีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างล้นหลาม

0: คนอื่นก็ได้ไปเที่ยวกันหมดมีแต่เราเนี่ยที่ต้องมานั่งเฝ้าต้นไม้โอ้ยอยากไปเที่ยวในงานจัง
1: นายคนสวนบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งนั่งทุกข์ใจอยู่ในสวนเนื่องจากอยากออกไปเที่ยวในเมืองอย่างคนอื่นๆบ้างแต่เนื่องจากเป็นฤดูแล้งต้นไม้ที่ปลูกใหม่จะขาดน้ำหากว่าเขาออกไปเที่ยวก็จะไม่มีใครคอยรดน้ำต้นไม้

0: ในอุทยานนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ลิงฝูงนั้นได้เก็บกินดอกผลของต้นไม้ต่างๆสุขสบายอย่างตลอดมาในสวนจึงคิดแผนการให้ลิงฝูงนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนตน
1: นี่เนี่ยเพื่อนเราเคยร่วมทุก

0: ร่วมสุขกันมาไม่น้อยอุทยานเนี่ยเป็นที่อยู่ที่กินของเพื่อนและพรรคพวกมานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วท่านถ้าไม่มีอุทยานนี้พวกเราคงลำบากกันมากพวกเราต้องขอขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลเอาใจใส่พวกเราบำรุงรักษาต้นไม้พวกนี้ให้ออกดอกผลงดงามตามฤดูกาลพวกท่านช่างมีพระคุณต่อเราจริงๆเลย
0: เจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีบัดเนี่ยในเมืองมีงานเทศกาลประจำปีฉันน่ะอยากไปเที่ยวบ้างแต่ก็ยังเป็นห่วงว่าไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นะสิถ้าฉันจะฝากเพื่อนและพรรคพวกช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้จะได้ไหม
1: ได้สิท่านข้ายินดีเดี๋ยวพวกเราจะเอาใจใส่รดน้ำให้อย่างดีเลยทีเดียว
2: เดี๋ยวข้าเนี่ยจะเป็นคนรดน้ำในสวนนี่ให้เองไงเรื่องรดน้ำเนี่ยถนัดยิ่งนัก
3: ข้าก็เหมือนกันท่านเที่ยวให้สนุกเถอะทางนี้เราจัดการเอง
4: ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของคนสวนในวันนั้นเขาได้ออกไปเที่ยวงานในเมืองกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: เฮ้ยเพื่อนเก๋อรอข้าด้วยสิรอด้วยรอด้วยรอด้วย
4: ก่อนออกไปเที่ยวนายอุทยานนำเอาเครื่องมือรดน้ำจำนวนมากมาวางไว้ให้ฝูงลิงทั้งหลายซึ่งฝูงลิงทั้งหลายก็ล้วนเต็มใจทำงานช่วยกันหยิบกระออมตักน้ำเตรียมรดน้ำต้นไม้ขณะที่ลิงทั้งหลายเตรียมตัวรดน้ำต้นไม้พลันลิงจ่าฝูงก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง
1: ก่อนพวกเราอย่าเพิ่งทำพวกเจ้าคิดดูดีๆถ้าพวกเรารดน้ำกันไปเรื่อยๆรดไม่เป็นมันจะเปลืองน้ำนะยิ่งเป็นหน้าแล้งอยู่ด้วย
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยลูกพี
1: ่ดีนะที่ข้าเฉลียวฉลาดรอบตัวไปทุกด้านน้ำหายากนะพวกเราต้องรดกันอย่างประหยัดประหยัดรดให้พอดีกับความต้องการของต้นไม้นะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะลูกพี่ว่าต้นไม้แต่ละต้นน่ะมันต้องการน้ำเท่าไหร
1: ่ฮ่าพวกเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลยมันจะไปยากอะไรนี่พวกเจ้าดูข้านี่อยากรู้ว่าต้นไม้ต้องการน้ำเท่าไหร่ก็ดูที่รากสิถอนต้นไม้ออกมาก่อนต้นไหนรากยาวก็ลดมากหน่อยรากสั้นๆก็ลดนิดๆก็พอเย้ๆๆ

0: ลิงบริวารทั้งหลายต่างก็เห็นดีเห็นงามตามจ่าฝูงจึงช่วยกันถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากแล้วจึงรดน้ำทำให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เสียหายเป็นอันมากในขณะนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินมาในสวนเมื่อเห็นการกระทำของฝูงลิงจึงเอ่ยปากถามขึ้น
1: ลิงเอ๋ยเหตุใดพวกเจ้าจึงต้องถอนต้นไม้เหล่านี้ด้วยเล่า
2: พวกเรากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะสิ
1: แล้วทำไมท่านจึงถอนต้นไม้ออกมาด้วยล่ะ
2: ฮ่าคนอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรมันเป็นวิธีประหยัดน้ำของพวกเราไงล่ะ
0: เมื่อบัณฑิตทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงอธิบายให้พวกลิงได้เข้าใจ
1: เจ้าลิงเอ๋ยความคิดของเจ้าที่จะประหยัดน้ำนั้นถูกแล้วแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องถอนต้นไม้ออกมาดูรากหรอกเจ้าดูแค่ขนาดของต้นไม้ก็พอต้นเล็กก็

0: ลดน้ำน้อยหน่อยต้นใหญ่ๆเจ้าก็ลดให้มากหน่อย
1: ท่านไม่ต้องมาพูดหรอกท่านนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องเราอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เกิดพวกเราย่อมเข้าใจดีกว่าท่านลิงทั้งหลายรีบรดน้ำต้นไม้ตามวิธีของพวกเราต่อไปเถอะอย่าไปสนใจ
0: โธ่เอ้ยเจ้าลิงโง่ช่างอวดฉลาดจริงหนอคิดทำประโยชน์แต่กลับทำความเสียหายเสียนี
2: ่เมื่อบัณฑิตมองไม่เห็นผลที่จะอธิบายต่อไปจึงเดินออกไปจากสวนด้วยความเศร้าใจพวกลิงทำงานของตนจนเสร็จก็พากันพักผ่อนนั่งดูผลงานด้วยความภาคภูมิใจเมื่อคนสวนกลับจากไปเที่ยวในเมืองมาถึงก็พบสวนที่เละเทะต้นไม้ล้มตายเสียหาย
3: เฮ้ยพวกเจ้าทำอะไรกับสวนเนี่ยทำไมสวนถึงได้เสียหายมากขนาดเนี้ยไปเลยออกไปอยู่ที่อื่นเลยชิชะอุตส่าห์ไว้อกไว้ใจอ่ะกลับทำสวนเสียหายซะนี่
2: เจ้าลิงอวดฉลาดไม่เชื่อคำตักเตือนของบัณฑิตต้องพบกับบทลงโทษถูกไล่ออกจากสวนระเหเร่ร่อนไปอยู่ในป่าหากินไม่สะดวกอย่างเคยฝูงลิงอวดฉลาดกำเนิดเป็นเด็กชาวบ้านที่ทำลายสวนเศรษฐีบัณฑิตในครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตัวลูกเธอก็เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกติดกันแบบไม่เว้นวรรคไม่เว้นวรรคเลยถึง8คนแล้วก็ในจำนวน8คนนี้มีฝาแฝดที่คลอดพร้อมกันทีละ2คนถึง2คู่แฝด2คู่ทำให้สภาพครอบครัวของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเนอร์เซอรี่ที่ต้องแบกภาระเลี้ยงเด็กอ่อนวัยไล่เลี่ยพร้อมๆกันถึง8คนด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณพ่อตัดสินใจยกตัวลูกกับหลานของท่านที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตรนับจากนั้นลูกก็ต้องจากอ้อมกอดแม่ไปตั้งแต่อายุได้เพียง2ขวบแต่ลูกก็มีความสุขค่ะเพราะพ่อแม่บุญธรรมทั้งรักทั้งดูแลลูกประดุจลูกแท้ๆของตัวเองจนกระทั่งลูกได้เรียนจบปริญญาตรีเข้าทำงานแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีสกุลลุนชาติคนหนึ่งเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีฐานะแถมยังเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ลูกทำงานอยู่และการแต่งงานในครั้งนี้เองเหมือนจะทำให้ชีวิตลูกหวือหวาแล้วก็ดูสุขสบายมากขึ้นแต่ในจามันกลับตรงกันข้ามเพราะลูกอยู่ในสภาพที่เหมือนโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะสามีได้ยกค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบก็แม่บ้านน่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากับค่าเลี้ยงลูกถึง3คนค่าจิปาทาถึงดังนารวมถึงค่าเราเรียนด้วยทั้งที่เขาก็รู้ดีว่าลำพังเงินเดือนที่ไม่มากมายนักของลูกก็แทบจะไม่พอกับรายจ่ายแล้วอีกทั้งลูกต้องรับภาระส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้แม่ด้วยทุกเดือนแต่นั้นไม่นานสามีก็ได้บอกให้ลูกลาออกจากงานไปทำฟาร์มเลี้ยงวัวเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มมากกว่านี้แต่พอมาทำเข้าจริงๆลูกต้องมาจนกับการปรับตัวหลายอย่างทำให้บางเดือนเงินที่ได้จากค่า

นมวัวก็ไม่พอใช้ลูกจึงมาปรึกษากับสามีสามีกลับบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ให้กู้เงินแต่กู้เงินกับเขาสิให้แม่บ้านกู้เงินพ่อบ้านเขาขอคิดดอกเบี้ยกับลูกแค่ร้อยละสองเท่านั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้น่ะสร้างความสะเทือนใจให้ลูกว่าทำไมเขาถึงทำกับลูกได้ถึงขนาดนี้แต่ลูกก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกจนกระทั่งต่อมารายได้จากการขายนมวัวของลูกก็ไม่พอมากๆถึงขนาดไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและค่าหอพักของลูกๆอีกประมาณ 50,000 บาทเลยจึงต้องวิงวอนขอร้องให้สามีผู้เป็นพ่อแท้ๆของลูกๆช่วยจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้กับลูกๆของเขาแทนแต่เขาก็ปฏิเสธจะไม่มีเยื่อใยทำเหมือนไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวทั้งนั้นที่เขามีเงินเก็บในบัญชีมากมายอีกทั้งมีเงินเดือนเหยียบแสนบาทและในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายในบ้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบตอนนั้นลูกก็รู้สึกผิดหวังและยอมรับเขาไม่ได้เลยเพราะการปฏิเสธของเขาทำให้ลูกต้องแบกหน้าไปขอยืมเงินคนอื่นจ่ายค่าเทอมให้ลูกๆแทนคุณพ่อผู้แสนรวยของพวกเขาเองซึ่งยังมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งลูกมาทราบว่าสามีแอบไปมีภรรยาใหม่จึงทำให้ลูกตัดสินใจแยกทางจากสามีโดยเด็ดขาดโดยหอบลูกทั้งสามคนออกจากบ้านระหกระเหินไปขอสายบ้านเพื่อนอยู่อย่างไม่รู้ชะตากรรมชีวิตตอนนั้นเคว้งคว้างเหลือเกินทั้งที่ตอนนั้นตัวลูกเองก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้แต่ลูกก็ฮึดสู้ค่ะเพราะถือว่าตัวเองก็มีความสามารถในการซื้อขายที่ดินจึงได้ยึดอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดินและลงทุนซื้อขายเองจนมีรายได้ทำให้ฟื้นตัวขึ้นแต่ช่วงนั้นลูกยังรับรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ขนาด 3,000 ไร่จากเจ้าของกว่า79รายซึ่งลูกก็รวบรวมได้สำเร็จจนเจ้าของบริษัทตะลึงในความสามารถและผลงานจึงยกบริษัทที่กำลังมีปัญหาของเขาให้ลูกบริษัทหนึ่งทำให้ลูกดีใจมากและก็ได้บริหารจนรุ่งเรืองมีเงินหมุนเวียนร่วม100ล้านบาททำให้ชีวิตติดตกตามสุดขีดกลับรุ่งโรจน์ขึ้นอีกครั้งแต่พอเริ่มทำท่าจะดีมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าของบริษัทก็กลับมาบอกลูกว่าให้ลูกเอาเงินกำไรผ่อนจ่ายทยอยคืนเงินให้กับเขาด้วยซึ่งลูกก็เป็นงงมากค่ะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ยกบริษัทนี้ให้กับลูกแต่เป็นการให้ลูกซื้อบริษัทแบบผ่อนส่งจากเขาแทนซึ่งเมื่อเหตุการณ์มาถึงขนาดนี้ลูกก็ต้องจำยอมแต่ยอมได้ไม่นานก็เกิดภาวะ IMFซ้ำร้ายไปกว่านั้นลูกโดนโกงทรัพย์สินกว่า10ล้านบาททำให้ลูกต้องล้มละลายลงในบัตรดลช่วงนั้นลูกเครียดมากเพราะมีแต่หนี้สินท่วมตัวจนกระทั่งมีคนมาชวนลูกมาวัดพระธรรมกายลูกอยากมามากแต่ลูกไม่มีแม้กระทั่งเงินค่าน้ำมันรถเขาจึงออกให้พอมาถึงวัดลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวอีกทำให้ลูกได้ยืมเงินเพื่อนสร้างไปก่อน3องค์แต่เขาบอกว่าให้ลูกยืม 50,000 เลยอีก 20,000 ให้เอาไปไว้ใช้แล้วตอนใดนั้นเองลูกก็หันไปเห็นคนจำนวนหนึ่งกรูกันเข้าไปต่อรับผ้าไตรกฐินแล้วจึงวิ่งไปต่อแถวบ้านด้วยความปิติแล้วรับกับเขาด้วยแต่พอมารู้อีกทีว่าแถวที่ลูกไปต่อนั้นเป็นการปรนนิบาตเป็นประธานรองเปลี่ยนเป็นอึกทึกใจเหมือนตัวเองกำลังตกบันไดบุญพลอยได้บุญอย่างแรงเพราะตอนนั้นลูกไม่มีเงินเลยแถมยังติดหนี้สินอีกแต่ลึกๆจิตใต้สำนึกลูกก็ได้บอกตัวเองอย่างองอาจว่ายังไงลูกรับมาแล้วก็จะต้องทำบุญนี้ให้ได้เพื่อก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้ทำใจสบายๆไม่ต้องกลัวโดยการไปนั่งสมาธิภาวนาที่พนาวัดที่สวนมนาวัดจะไปเหตุให้ลูกได้ไปนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกที่สวนมนาวัดลูกนั่งสมาธิด้วยความเมื่อยและฟุ้งซ่านนึกอะไรก็ไม่ออกเลยพอนึกออกอยู่อย่างเดียวคือตอนอธิษฐานขอให้ขายเครื่อง

0: จากคนหนักได้จะได้เอาเงินมาทำบุญกฐินฉันลูกอธิษฐานทีทีอย่างใจจดใจจ่อเรียกได้ว่าอธิษฐานตลอดเวลาก็ว่าได้แล้วอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือลูกน่ะได้รับโทรศัพท์ในวันพุธขณะที่อยู่สวนมนาวัดว่ามีคนมาขอซื้อเครื่องจักรหนักแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมากที่สุดสำหรับลูกเพราะเครื่องจักรหนักนี้นับตั้งแต่บริษัทล้มละลายจะบอกขายอย่างไรก็ขายไม่ได้เลยด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกได้เงินก้อนใหญ่มาทำบุญเป็นประธานรองกฐินปี2541อย่างอัศจรรย์และก็มีเงินใช้หนี้เพื่อนอย่างเหลือเชื่อค่ะแต่เรื่องราวความอัศจรรย์ของการทำบุญกฐินยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเหตุการณ์ในทำนองนี้ได้เกิดขึ้นกับลูกซ้ำๆอีกในการทำบุญอีกหลายครั้งรวมถึงบุญกฐินปี49นี้ด้วยคือลูกได้มาต่อแถวรับผ้ากฐินทั้งที่ไม่มีเงินอีกแล้วในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3กรกฎาคมนี่เองพอรับเสร็จผ่านไปได้3วันอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกคือแบงก์ยอมอนุมัติเพิ่มเงินวงเงินกู้เพื่อลูกสร้างโรงแรมต่อทั้งนั้นได้ยื่นขอแบงค์ไปตั้ง8เดือนแล้วยังไม่มีทีท่าจะให้เลยจึงทำให้ลูกมีเงินเหลือพอที่จะทำบุญประทานรองกฐินปี49ได้ในทันทีอย่างน่ามหัศจรรย์อีกแล้วค่ะคุณพ่อลูกท่านรับราชการจากกรมทางหลวงเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างทำให้เลยดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่จนกระทั่งมาเลิกได้ตอนอายุ60กว่าปีแต่จากนั้นไม่นานก็เป็นโรคถุงลมโป่งพองและกลายเป็นมะเร็งปอดในที่สุดโดยในช่วงที่คุณพ่อป่วยหนักนั้นลูกรับท่านมาอยู่ด้วยจึงทำให้ท่านได้ดู DMC และก็เร่งทำบุญทุกบุญทำให้วาระสุดท้ายท่านจากไปอย่างสงบด้วยวัย88ปีคุณแม่ลูกเป็นคนที่ลูกห่างเหินกับท่านมากเพราะลูกไม่ได้อยู่กับท่านเลยแต่ท่านเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดีไปวัดทำบุญตามประเพณีบั้นปลายเสียชีวิตด้วยเริ่มมะเร็งเต้านมอายุ69ปีคุณพ่อบุญธรรมของลูกจะรับราชการอยู่กรมทางหลวงท่านเป็นคนไม่โกงไม่กินเลยจะดื่มเหล้าหลังเลิกงานเวลาหนึ่งกั๊กแต่ท่านไม่เคยอาละวาดท่านเป็นคนไม่สะสมอะไรเลยแม้แต่บ้านก็ไม่ซื้อเพราะอาศัยบ้านราชการอยู่ไปเรื่อยวาระสุดท้ายท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องปากในวัย45ปีคุณแม่บุญธรรมลูกท่านเป็นคนใจดีตักบาตรทำบุญทุกวันท่านเป็นแม่บ้านที่ชอบเข้าสมาคมเล่นไพ่ทุกวันบั้นปลายชีวิตท่านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสียชีวิตในวัย65ปีคำถามบุพกรรมใดตามคุณพ่อแม่มีลูกติดกันและมีลูกแฝดถึง2คู่คะบุพกรรมใดทำให้ลูกถูกยกให้เป็นให้กับหลานของพ่อและบุญใดทำให้ลูกถูกเลี้ยงเป็นอย่างดีทำให้ลูกถึงมีความสามารถในการรวบรวมที่ดินให้เป็นผืนใหญ่ๆได้แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมได้แต่กลับมีบุญได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เราสร้างเหตุกันมาอย่างไรคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีบ้านได้หลายหลังและไม่ว่าจะปลูกบ้านกี่หลังก็เป็นบ้านที่ใครใครก็ชมว่าสวยงามน่าอยู่ทุกหลังคะบุญใดที่ทำให้ลูกได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายต้องล้มละลายโดนโกงกว่า10ล้านลูกและคนที่โกงลูกเคยผูกเวรกันมาหรือไม่อย่างไรลูกจะต้องแก้ไขอย่างไรคะลูกประกอบเหตุเป็นอย่างไรถึงได้มาทำบุญกฐินแบบตกบันไดพลอยได้บุญและก็มีเงินทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งติดหนี้และไม่มีเงินจะได้เงินจากการขายเครื่องจักรได้จากแบงก์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ให้คะการที่ลูกได้ทำบุญกฐินอย่างอัศจรรย์เกี่ยวกับการที่ลูกอธิษฐานหรือไม่อย่างไรคะถ้าเกี่ยวกับอธิษฐานทำไมคำอธิษฐานลูกถึงสำเร็จผลเร็วมากคะบุพกรรมใดทำให้พ่อของลูกเป็นมะเร็งปอดและแม่ของลูกเป็นมะเร็งเต้านมตอนทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้พ่อบุญธรรมลูกมีบ้านอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างสบายแต่ไม่ใช่บ้านของตัวเองบุพกรรมใดทำให้พ่อบุญธรรมเป็นมะเร็งในช่องปาก แล้วแม่บุญธรรมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อาทิตย์หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีลูกๆจะเป็นคนดีเชื่อฟังและรักลูกมากๆลูกๆและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกติดกันและมีสองคู่แฝดเพราะในอดีตทั้งสองเป็นสามีภรรยากันในสังคมเกษตรกรรมได้เพาะพันธุ์สัตว์ขายให้คนอื่นเข้าไปเลี้ยงเช่นพันธุ์เป็ดพันธุ์ไก่เป็นต้นนำมาส่งผลชอบเพาะพันธุ์สัตว์ส่วนสองคู่แฝดก็เคยเป็นลูกของท่านในอดีตแต่ติดฐานจิตว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นลูกท่านอีกแต่นั้นมาบุญส่งผลพร้อมกันจึงได้มาเกิดเป็นแฝดดังกล่าวจ้าตัวลูกถูกยกให้กับหลานของพ่อและถูกเลี้ยงอย่างดีเพราะเคยเกิดเป็นลูกของหลานของพ่อเคยเป็นพ่อเป็นลูกมาก่อนและเคยเกื้อกูลมากับท่านในบางชาติที่เกิดเป็นญาติกันเคยทั้งเป็นพ่อลูกและเคยเป็นญาติกันด้วยและเคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้ท่านรักและเลี้ยงดูอย่างดีส่วนท่านไม่มีลูกเพราะมีกรรมตอนสัตว์มาส่งผลลูกสามารถรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ได้แต่ไม่ใช่เจ้าของเพราะในอดีตลูกมีบุญที่ชวนคนบริจาคที่ดินแต่ไม่ได้ทำเองนะมาส่งผลจะให้ได้ที่ดินเป็นของคนอื่นสามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ว่าต้องเป็นของผู้ที่เขาทำบุญที่ดินส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ได้เป็นเจ้าของเพราะเจ้าของที่ดินมีบุญที่บริจาคที่ดินแต่ไม่มีบุญชวนคนมาถวายบุญสมผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้าลูกมีบ้านอยู่หลายหลังและทุกหลังคนชมว่าสวยสวยนะอยู่ทุกหลังเพราะบุญที่มีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิถวายพระแต่ว่าไม่ได้ถวายทั้งหมดมาส่งผลจ้าใครๆร่วมบุญเขาสร้างกุฏิพระแต่ไม่ได้สร้างทั้งหลังลูกได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงกว่า10 ล้านและล้มละลายเพราะในดีที่ตัวลูกมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอเห็นไหมจ๊ะทำไมต้องทำบุญทีทำไมต้องทำบุญทีเพื่อมาให้ความตระหนี่ได้ช่องนั่นแหละเมื่อทำบุญไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตระหนี่ในบางชาติเพราะบุญบาปจะชิงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาและกรรมที่เคยไปโกงเขาไว้เนี่ยได้ช่องประสงค์ผลให้ได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงแล้วก็ล้มละลายจ้ะลูกและคนที่โกงลูกก็เคยผูกเวรกันมาข้ามชาติโดยในชาติหนึ่งที่ตัวลูกและเขาได้เข้าหุ้นทำการค้ากันแล้วตัวลูกเนี่ยไปโกงเขาไว้เนี่ยเขาก็เลยผูกเวรว่าจะเอาคืนในชาติใดชาติหนึ่งจ้ะเนี่ยพอมาเจอกันก็อย่างนี้แหละจะแก้ไขลูกก็ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะให้อโหสิกรรมกันไปเลยอย่าไปผูกเวรให้เลิกแล้วต่อกันให้จบกันในเพียงชาตินี้แล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้พบแต่คนดีไม่คดไม่โกงแล้วก็ให้ตัวลูกประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแล้วก็ไปโกงใครด้วยใช่นี่ลูกเดี๋ยวมาทำบุญกฐินแบบตกบันไดพลอยได้บุญและมีต้องตั้งใจฟังอันนี้ดีและมีเงินได้ทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งที่ติดหนี้และไม่มีเงินเช่นแต่เงินจากการขายเครื่องจักรได้จากแบงก์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้บ้างเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาส่งผลนี่เคยทำบุญร่วมกันมาและจะส่งผลต่อไปอีกในไม่ช้าให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีดังที่ลูกปรารถนาโดยบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะจ้าให้ลูกเตรียมล้างมือให้สะอาดอืม ไว้รับทรัพย์จ้ะเห็นไหมจ๊ะเพราะทำบุญอัศจรรย์ทั้งที่ติดตี้ไม่มีเงินแต่ความรู้สึกว่าไม่มีเงินไม่มีอยู่ในใจเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีนี่นี่บุญเก่าได้ช่องมาการที่เราได้ทำบุญกฐินอย่างอัศจรรย์นั้นก็เกี่ยวกับคำอธิษฐานในปัจจุบันด้วยเริ่มกับบุญเก่าในอดีตที่ทำมากับหมู่คณะดังกล่าวจ้ะคำอธิษฐานสำเร็จผลเร็วมากเพราะในอดีตเวลาลูกจะทำบุญจะตัดสินใจทำทันทีไม่รีรอนิสัยนี้จึงติดตัวมาถึงปัจจุบันนี้แหละจ้ะและเมื่อบุญส่งผลก็จะปุ๊บปั๊บจ้ะนี่บุญส่วนบุญเห็นไหมจ้ะบาปส่วนบาปการที่ทำบุญแบบตกบันไดพลอยได้บุญแบบนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่คาดคิดจ้ะจะรวยฉุกละหุกนี่สมบัติจะเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆแบบไม่มีเงื่อนไขเมื่อลูกตัดสินใจทำบุญทันทีแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีเงินแต่ลึกๆในใจคิดว่าทำได้แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยปองลูกเป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักเรื่องกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารมาเสริมบ้างเล็กน้อยตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกถูกพิพากษาไปอยู่ในหลุมขี้เถ้าร้อนๆด้วยกรรมสูบบุหรี่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่หมดกรรมจ้ะให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกเรื่อยๆจ้ะแม่ลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกรรมกาเมจะชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายรวมกับกรรมปาณาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวาระดับทั่วไปมีวิมานอยู่มีอาหารเป็นที่เป็นต้นแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้าให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าพอบุญธรรมลูกมีบ้านอยู่สบายจนตลอดชีวิตแต่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองละในอดีตชอบไปร่วมงานบุญเช่นไปสร้างวัดวาอารามก็มีจิตยินดีอนุโมทนาบุญที่คนอื่นก็ทำแต่ตนเองไม่ทำจ้ะนี่ไม่ทำเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบุญที่อนุโมทนาบุญก็ได้ไปนิดๆแต่ก็พอให้มีบ้านได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองเพราะไม่ได้ทำพอมันทำเป็นมะเร็งในช่องปากเพราะกรรมในอดีตมีวิจีกรรมชอบด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมเริ่มคำฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มและกรรมดื่มสุราในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าวันละกักตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากแต่ยังมีบุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างดื่มสุราแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้าให้ทำบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆท่านจะได้พ้นทุกข์แม่บุญทำเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินเป็นหลักมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยสายคนทันชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านทั้งสองอยากได้บุญมากๆให้ลูกทำบุญทิพย์ไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าลูกตัวลูกเองมีลูกเป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากเพราะในอดีตตัวลูกเป็นคนเคารพเชื่อฟังบิดามารดาบุญนี้จึงส่งผลให้ได้มีลูกที่เป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากแค่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ถึงเวลาจะทำบุญก็ตัดสินใจทำทันทีแต่บางครั้งก็นึกว่าโอ้ทำไปเยอะแล้วดังนั้นเวลาบุญส่งผลก็จะรวยรุ่งเวลาไม่มีบุญเพราะคิดว่าทำไปเยอะแล้วสมบัติก็ร่วงโรยแต่ในชาตินี้ก็ต้องทำบุญที่สม่ำเสมอในทุกบุญและมันปฏิบัติธรรมทุกวันก็จะได้เข้าถึงพระภายในได้จ้า ชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

สัปปาริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจัก

คันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ครับผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่สองจากตอนที่แล้วเราจะได้ศึกษาเรื่องศีลบารมีโดยสรุปแล้วศีลบารมีคือการสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยปราศจากโทษอย่างถูกหลักวิชาเป็นความตั้งใจพร้อมจะสละชีวิตตนเองเพื่องดเว้นจากสิ่งที่ชั่วและทำแต่สิ่งที่ดีงามอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยมีคุณธรรมคือหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องกำกับดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องรักษาศีลโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อข่มกลั้นโทสะไม่ให้เผาลนจิตใจของเราและไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นโดยที่เราสามารถเริ่มต้นได้ณวินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะการรักษาศีลเกิดขึ้นด้วยเจตนาและ

จะไปฟอกไตให้สะอาดจนกระทั่งเกิดเป็นดวงกลมใสที่เรียกว่าดวงศีลเมื่อสั่งสมความบริสุทธิ์แห่งศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดดวงศีลก็จะกลั่นเป็นบารมีดังนั้นในวันนี้จึงขอน้อมนำประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงเสวยพระชาติเป็นภูริทัตนาคราชผู้บำเพ็ญตบะธรรมรักษาศีลยิ่งชีวิตจนปรากฏเด่นชัดขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจสดับรับฟังได้ติดตามเรื่องราวของพญานาคภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมี

ราธนาอุโบสถศีลตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าวันนี้พวกตนจะรักษาศีล8ให้เคร่งครัดจะบำเพ็ญบุญกุศลให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็ทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่เหล่าภิกษุสงฆ์ด้วยความอิ่มเอิบใจครั้นหลังเพลอุบาสกเหล่านั้นก็จะตระเตรียมดอกไม้ของหอมและธูปเทียนต่างๆบ้างก็ถือน้ำปานะแล้วเดินทางบ่ายหน้าไปยังวัดพระเชตวันเพื่อฟังธรรมเหล่าอุบาสกนั่งอย่างเป็นระเบียบในธรรมสภาตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาที่พระอาจารย์นำมาแสดงครั้นฟังธรรมเสร็จแล้วต่างก็นั่งสนทนาในหัวข้อธรรมต่างๆบ้างก็ปราศัยถึงศีลที่พวกตนตั้งใจรักษามาอย่างดีล้วนแต่เป็นถ้อยคำจะโลงใจให้ผ่องใสทั้งสิ้นขณะที่เหล่าอุบาสกทั้งหลายกำลังสนทนากันอย่างบันเทิงใจอยู่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงธรรมสภาแห่งนั้นเมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์เรียบร้อยแล้วจึงทรงทักทายปราศัยกับอุบาสกทั้งหลาย

ราวที่เคยเกิดขึ้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำภูริทัตตชาดกมาตรัสเล่าว่าย้อนไปในครั้งอดีตกาลมีมหานครที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมากมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมหาชนต่างเรียกขานครอันรุ่งเรืองนี้ว่ากรุงพาราณสีมหานครแห่งนี้มีพระราชาผู้รักสันติธรรมทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองพระ

็ไม่อาจเทียบพระองค์ได้เลยแม้สักคนเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละสมแล้วที่เป็นถึงพระอุปราชหากได้ทรงครองราชแทนพระบิดาเนี่ยบ้านเมืองของเราก็คงต้องเจริญรุ่งเรืองกว่านี้อีกหลายเท่านะถ้อยคำชื่นชมพระราชโอรสของสองนางกำนันนั้นได้กระทบพระหฤทัยของพระราชายิ่งนักความชื่นชมที่เคยมีมาแต่ก่อนเก่าบัดนี้เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความริษยาน้อยจนพระองค์ถึงกับตำหนิว่าจริงหรือที่ไม่มีใครจะเก่งกล้าสามารถเทียบกับลูกของเราได้นะและความดำรินี้เองคือจุดเริ่มต้นของความหายนะที่กำลังจะเกิดกับพระราชโอรสในอนาคตอันใกล้นับแต่วันนั้นเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำสรรเสริญเยินยอของพระราชโอรสครั้งใดก็คล้ายดังคมมีดที่กรีดใจทีละน้อยทีละน้อยความริษยาก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่าข้าราชบริพารและกำลังไพร่พลของพระราชโอรสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันความหวาดระแวงซึ่งเป็นกิเลสตัวร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของพระราชาพระองค์นี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นเช่นกันส่วนว่าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยออีกทั้งได้ทอดพระเนตรเห็นกองกำลังไพร่พลของพระราชโอรสที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันพระองค์จะทรงกระทำอย่างไร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้าใครได้ทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยในปีนี้ไม่ธรรมดาเพราะเทวดาก็ยังไม่เคยทำมนุษย์จะได้เห็นความสำคัญของการทอดกฐิน 30,000 วัดว่าไม่ธรรมดาถามมนุษย์ว่าเคยทำไหมไปถามเทวดาว่าเคยทำไหมไปถามแต่ละชั้นนะแล้วถ้าเราทอดครั้งนี้ธรรมดาไหมควรทำไหมต้องทำไหมถ้าได้ทำธรรมดาไหมปลื้มไหม 30,000 วัดวัดละ2บาท3บาทว่ากันไปสนุกนะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีค่ะโดยภายในบุญพิธีได้รับเกียรติจากนายสุชาติชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมทั้งน้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ส่วนพันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติพัทธพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ก็ได้น้อมถวายพานสักการะแด่พระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและในโอกาสนี้พันตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

ในการนี้พันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติพัฒพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ประธานคณะกรรมการจัดงานตักบาตรได้กล่าวรายงานทางด้านนายสุชาติชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้กล่าวเปิดงานค่ะทั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทาน

0: ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนศิลป์วิไลพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนศิลป์วิไลทั้งนี้กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนศิลป์วิไลยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาข้าราชการแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปราบปลื้มปิติใจในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าทุกท่านได้มาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นเสบียงบุญในวันนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการปฏิบัติเราทั้งหลายยังได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันการทำบุญตักบาตรเป็นสะพานบุญให้เราสั่งสมบุญเอาไว้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทำบุญมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเมื่อในอดีตชาติเราเคยทำบุญทำกุศลเอาไว้เราเลยมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีเพศบริสุทธิ์ได้มีโอกาสทำบุญต่อเติมบุญสั่งสมบุญเพื่อชีวิตของเราจะได้ไม่ติดขัดในการทำงานในหน้าที่ธุรกิจการงานการทำมาค้าขายก็จะไม่ติดขัดเพราะบุญอำนวยความสะดวกให้แก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์และสามเณรกว่า200รูปได้แปลแถวรับบาตรซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและพัฒนาศีลธรรมระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างมหาทานบารมีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ยังได้ดำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรและเพื่อให้นักเรียนนายสิบตำรวจได้ฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและรู้จักการทำทานเพราะนอกจากความรู้ความสามารถและระเบียบวินัยของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วการมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐเอกชนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสภาวัฒนธรรมจังหวัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีศูนย์กัลยาณมิตรสระบุรีและพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรบรรพชานักเรียนใน10รุ่น16ที่วัดพระพุทธบาทนะครับที่สำคัญก็คือโครงการนี้เราถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระองค์พานะครับรู้สึกปิติประทับใจประการแรกก็คือการจัดเตรียมงานที่พร้อมนะครับทีมงานการประสานงานยอดเยี่ยมแล้วพิธีการทุกขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเราเดี๋ยวเตรียมใจเป็นภาชนะรองรับบุญนะครับทุกคนบุคลากรของศาลอาญาคดียุติและเป็นผู้พิพากษาหรือทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวนะว่าเราได้บุญเต็มเปี่ยมอิ่มอกอิ่มใจครับนะครับเป็นโครงการที่มีประสงค์สุดยอดและยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผู้การแก่นท่านก็บอกว่าท่านจะบรรจุโครงการอบรมทำบรรพชาอุปสมบทลึกอบรมธรรมะเนี่ยเข้าในหลักสูตรของนักเรียนใน10เลยทีเดียวขนาดนั้นซึ่งผมบอกว่าโอ้ดีมากเลยท่านผู้การเมื่อกี้คุยบนโต๊ะอาหารนะบอกดีมากเลยครับท่านจะผลักดันและแนวโน้มจะเป็นไปได้ด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้นการอบรมหน่วยงานราชการ ข้าราชการทุก

0: ส่วนทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีธรรมะโลกาจะวินาศนะโดยในยุคปัจจุบันเราก็ทราบอยู่ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยถูกซอกก่อนบ่อนทำลายจากผู้ที่ไม่หวังดีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการแบบนี้เข้าสืบต่อเนื่องกันหลายๆโครงการเนี่ยโดยชัดเจนมีความชัดเจนแน่นอนนะไม่ใช่ว่าแบบไฟไม่ฟางนะฮะมันก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: โครงการนี้นะคะพูดแล้วก็เนี่ยยังขนลุกอยู่ก็คือด้วยความริเริ่มของท่านผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจตอนภาคหนึ่งนะคะได้ดำริให้มีโครงการนี้จุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือประชาชนทั่วไปที่เห็นภาพนี้ออกตามสื่อต่างๆนะคะก็จะปรับปรุงนะคะส่วนวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะทุกคนเอาเฉพาะตำรวจก่อนถ้ามองเลยก็คือสร้างวินัยที่ต้องมีอันดับแรกเลยก็คือความอดทนนะคะมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีศีลธรรมในการที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญเลยก็คือระหว่างเรียนหรือเมื่อจบไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของตำรวจเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนความกดดันมันมีสูงมากนักเรียนจะต้องมีสติมีสมาธินะคะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนนะคะเพราะทุกวันนี้เราเห็นอยู่ว่าสื่อโซเชียลอ่ะมีความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราเราจะต้องฝึกให้นักเรียนเราเนี่ยมีสติมีสมาธิแล้วก็ให้นิ่งไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งวันที่30เนี้ยเขาจะจบการศึกษาแล้วแล้วก็จะออกไปเป็นข้าราชการตำรวจเต็มตัวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องพบเจอบริการรับใช้ประชาชนต่อไป
2: ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายกรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ชุดจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเร่งด่วนจำนวน300ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกโดยมีพระครูสุธรรมมังคลโลภาสเจ้าอาวาสวัดทวีพุนรังสรรค์ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายกเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้ให้คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเร่งจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะหากท่านใดมีความประสงค์จะขอร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ
3: อาตมภาพพระครูสุธรรมมังคโลภาสประธานส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดนครนายกเจ้าวาดวัดทวีปุณรังสรรค์รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือวันนี้อาตมภาพได้เดินทางจากจังหวัดนครนายกมารับถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคณวัดพระธรรมกายจากประธานมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายอาตมภาพอยู่ในพื้นที่ก็ต้องถือว่าทั้งพระทั้งโยมเป็นผู้ประสบภัยซึ่งจังหวัดนครนายกประกอบไปด้วย4อำเภออำเภอเมืองอำเภอปากพีอำเภอบ้านนาและอำเภอองคลักษ์ทั้ง4อำเภอนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำมหาศาลในครั้งนี้ดังนั้น อาตมาภาพเห็นว่าทางหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายได้ให้ความเมตตานะช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นโยมทั่วประเทศเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้คำว่าถุงแดงวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแล้วและประธานมูลนิธิธรรมกายคณะสงฆ์พร้อมช่วยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพจำนวน300ถุงเพื่อนำไปให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ก็จะนำไปปลอบอกปลอบใจผู้ประสบภัยให้ได้มีกำลังใจสู้ต่อก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ
2: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะณศูนย์การแพทย์บุญรักษาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้ส่งมอบโดยมีนายแพทย์อภิชนจีนสเวกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดเป็นผู้รับมอบสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีที่รับมอบประกอบด้วย8แห่งได้แก่โรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลประชาธิปัตย์โรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลหนองเสือโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลลำลูกกาและโรงพยาบาลสามโคกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการโอกาสนี้พระมหานพพรบุญยชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาแพทย์บุญรักษาเภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งรองผู้อำนวยการบริหารศูนย์การแพทย์บุญรักษานายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมในพิธีส่งมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งมอบยาในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์องค์กรสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการร่วมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของจังหวัดปทุมธานีโดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรทางการแพทย์ได้รับการนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการสานต่อภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ในการช่วยเหลือและเกื้อกูลสังคมทั้งนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษาได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชนค่ะค คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบรอบ109ปีณวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญรวมกว่า20ท่านค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและปฏิบัติธรรมร่วมกันผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBNก่อนที่พระสมุอาทรธรรมจันโทจะได้เปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมทั้งได้นำสาธุชนน้อมถวายความเคารพบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตะมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนาเล่าถึงประวัติและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการสละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปฏิบัติธรรมกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายตลอดจนการเผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อยังประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยสนับสนุนกองทุนเพื่องานพระพุทธศาสนาด้านต่างๆของวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสค่ะเข้าสู่ภาคค่ำเวลา 18:30 นาทีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งที่มาร่วมงานที่วัดและผู้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมจากนั้นในช่วงเวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางวัดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรอบพิเศษข้ามคืนเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีการจับสลากมอบพระของขวัญให้แก่สาธุชนผู้อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาเที่ยงคืนสร้างความสุขเบิกบานใจและความทรงจำอันเป็นมงคลแก่ผู้มาร่วมสั่งสมบุญในวาระสำคัญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรใครศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรใครศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าพระธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการตรัสรู้ไม่ใช่การคิดค้นหรือวิเคราะห์แต่คือการเห็นแจ้งและรู้แจ้งด้วยตนเอง เมื่อเห็นแล้วจึงนำมาสอนได้หลังพุทธปรินิพพานวิธีการเข้าถึงธรรมกายนี้ค่อยๆสูญหายไปจากโลกจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมจนค้นพบกุญแจสำคัญคือหยุดเป็นตัวสำเร็จและนำวิชานี้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งซึ่งจิตของมนุษย์มีดวงทำงาน4ดวงคือเห็นจำคิดรู้โดยปกติจะซัดสายไปตามอารมณ์โลกแต่เมื่อดวงทั้ง4นี้ถูกรวมหยุดเป็นจุดเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จิตจะดิ่งเข้าสู่ภายในสู่ดวงปฐมมรรคซึ่งเป็นประตูแรกสู่นิพพานจากนั้นเดินทางผ่านดวงธรรมภายในตามลำดับคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติและดวงวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บุกเบิกสร้างหนทางด้วยพระองค์เองส่วนหลวงปู่ไม่ใช่ผู้คิดค้นใหม่แต่คือผู้ที่ค้นพบหนทางเก่าที่ถูกปกคลุมจนไม่มีใครเห็นแล้ววางหมุดหลักให้พวกเราเดินตามได้และสิ่งที่ทำให้วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีความหมายอันลึกซึ้งคือการบูชาท่านที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การทำพิธีแต่คือการน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามที่ท่านสอนเพราะธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ต้องหยุดและมองเข้าไปข้างในส่วนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิประจำสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดคลาสปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด17ท่านแบ่งเป็นคลาสทั่วไป8ท่านและผู้เรียน My Master Level 2จำนวน9ท่านโดยคลาสทั่วไปนำโดยพระมหาสรัญปิยนโรได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ The Noble Eightfold Pathชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความเข้าใจหลักอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ช่วยพัฒนาความคิดการพูดและการกระทำให้เกิดความสมดุลและความสงบจากภายในค่ะขณะที่คลาส My Master Level 2นำโดยพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตะสุทโธบรรยายธรรมในหัวข้อ Understanding and Acceptanceเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำรวจว่าการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเข้าใจความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นพร้อมก้าวต่อไปด้วยสติและเมตตาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบภายในและความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเปลี่ยนด้วยความหมายพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังปัปโปติปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคายผลย่อมสำเร็จสมหมายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้ได้มาเจอกันในช่วงเดือนตุลาคมนี่เราเข้าพรรษากันมาแป๊บนี่จะออกพรรษาแล้วนักเรียนนะแป๊บเดียวมันไม่กี่วันนะวันนี้วันที่1ของเดือนตุลาคมแล้ว26ตุลาก็จะออกพรรษาดังนั้นการเวลาเนี่ยผ่านไปรวดเร็วมากทีเดียวเราก็ต้องดำรงตนด้วยความไม่ประมาทเพราะว่า

0: ฝันในฝันวิทยาวันนี้เสนอตอนแสนสุขใจได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเดี๋ยวพวกเราได้ติดตามชมได้ตามฟังกันเลยเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่า

0: สำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
1: หมายอย่างจ้ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม
1: ่
0: ให้ก็
1: ให้ให้ทำไมเก่งๆเนา
0: ะ
1: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: จ้า
1: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ไหนวันนี้ใครได้ทำหน้าที่แจ้งข่าวประกันถึงคุณยายแล้วบ้างจ๊ะสาใครแจ้งขอให้รวย
1: สา
0: ตั้งแต่หลวงพ่ออายุ19ที่ได้พบคุณยายเรื่อยมาหลวงพ่อไม่เคยเห็นคุณยายท่านท้อถอยเลยหรือกำลังใจตกเลยมีแต่เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตรงข้ามกับสังขารที่เสื่อมลงไปนะจ๊ะสังขารท่านเสื่อมลงแต่กำลังใจท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งยากที่จะหาบุคคลเช่นท่านดังนั้นเรามีต้นแบบที่ดีอย่างนี้แล้วต้องเดินตามรอยนี้ให้ได้เนาะแล้วพ่อก็ไม่เคยได้ยินคุณยายท่านพูดหรือปริปากบ่นว่าไม่ไหวทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้คำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเลยได้ยินแต่มีคำว่าค่ะได้ค่ะนี่ก็สิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากท่านมาตลอดที่สำคัญท่านพูดอย่างไรท่านก็ทำได้อย่างนั้นท่านทำได้อย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นด้วย

0: เวลามีใครมาขอบารมีท่านก็จะตอบว่า
1: ค่ะ
0: ได
1: ้ค่ะ
0: แต่คุณยายยังช่วยพูดให้กำลังใจอีกด้วยช่วงสร้างวัดหลังจากคุณยายท่านตามที่ในที่แล้วคุณยายยังตามทุนในที่ด้วยคุณยายจะมีถุงกระดาษสีน้ำตาลไว้ใส่ผลไม้ใบหนึ่งท่านเก็บถุงใบนี้มาทำความสะอาดแล้วบอกว่าเดี๋ยวยายจะเอาถุงใบนี้ใส่เงินล้านสร้างวัดนี่จ้านี่ทั้งนี้เริ่มต้นจากเงิน 3,200 บาทนะจ๊ะคุณยายท่านก็ใช้ถุงกระดาษใบนี้ใส่เงินที่มีผู้นำมาถวายพอนำเงินเอามาใช้เพื่อสร้างวัดจนถุงแฟบแต่ไม่นานก็มีผู้นำมาถวายอีกถุงก็พองขึ้นมาใหม่อีกคุณยายก็ถามท่านว่ายายทำอย่างไรถุงที่แฟบแล้วจึงพองได้อีกเรื่อยๆคุณยายท่านก็ตอบเรียบๆว่าต้องตั้งท่าดึงดูดนี่เนาะทำอย่างไรถุงที่แฟบแล้วถึงจะพองขึ้นขึ้นอีกได้เรื่อยๆต้องตั้งท่าดึงดูดจึงถามคุณยายต่อยว่าแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะยายท่านเฉลยว่าให้ทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาทำใจใสๆหยุดนิ่งไปแล้วก็ทำบ้านให้สะอาดด้วยห้องสะอาดหรือเปล่าเนี่ยอย่าให้มีอยากเยื่ออยากใยเดี๋ยวสมบัติมันไปติดที่อยากเยื่ออยากใยกับฝุ่นละอองนี่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องทำบ้านให้สะอาดห้องพักให้สะอาดนี่นะนี่คือวิธีการที่คุณยายเรียกทรัพย์มาสร้างวัดสมัยหลวงปู่วัดปากน้ำท่านเลี้ยงพระมากสุดในประเทศไทยคือ500กว่ารูปในยุคนั้นนะจ๊ะหลวงปู่วัดปากน้ำก็บอกทีมธรรมวิชาในช่วงที่คุณยายท่านรับช่วงเป็นหัวหน้าเวรว่าลูกจันทร์ไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะดูหม้อข้าวให้ดีคุณยายท่านก็ไปตามในที่นั่งตามอยู่แต่ในโรงงานทำวิชาแต่แล้วก็มีคนมาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเรื่อยๆเลยมีคนมาจองเป็นเจ้าภาพตลอดไม่ขาดเลยหลานยายไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะดูหม้อข้าวดีด้วยคุณยายท่านเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายแต่ท่านก็ยังคงทำงานทั้งหยาบและละเอียดท่านจะเข้าไปสอนลูกหลานในครัวปัดกวาดเสนาสนะหรือจะแลปลูกต้นไม้รับแขกแต่พอถึงเวลามานั่งธรรมะท่านก็นั่งธรรมะให้ใจท่านละเอียดดีจ้ะซึ่งหลวงพ่อเคยได้ยินท่านบ่นว่าเมื่อยไอ้นั่งตัวตรงหลังพิงอากาศท่านบอกด้วยซ้ำไปว่านี่การเป็นการพักผ่อนของยายเห็นอย่างนี้เป็นปกติทุกเวลาท่านจะทำบุญและทำกิริยาตลอดเวลาท่านทำอย่างนี้นะกายของยายเป็นทางผ่านของพระธรรมกายดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณยายท่านมีบุญขนาดไหนแค่เรามานั่งเฉยๆต่อหน้าคุณยายก็อยู่ในสายตาคุณยายแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในสายตาท่านนะเวลาเราสบตาคุณยายความรู้สึกแล้วปรากฏคุณยายก็จะมาที่กลางใจของเรามันจะปรากฏมาสว่างเลยดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ คุณยายท่านจะกลั่นแก้เติมบุญให้เราและใครได้ทำบุญกฐินยายคุณยายท่านจะคุมบุญให้เวลาคุณยายคุมบุญให้ท่านคุมบุญให้ทุกกายเลยไม่ใช่ให้บางกายเท่านั้นให้ทุกกายเลย กฐินยาปีนี้จึงเป็นปีอัศจรรย
1: ์
0: ที่ลูกหลานยายจะได้ทำบุญใหญ่กตัญญูบูชาคุณยายเพื่อเดินวัดพระธรรมกายกันนะจ๊ะ

ันนี้เป็นจดหมายจากลูกหญิงมาถึงครูไม่ใหญ่เนาะตอนแสนสุขใจได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักกัลยาณมิตร

กราบรัชกาลหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกวัติกาแสนสุขศรีสุวรรณลูกแอนปัจจุบันรับบริหน้ากองนครหลวง8แล้วหน้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะจ๊ะรายงานตัวนี้ลูกขอย้อนไปที่บ้านเกิดจังหวัดยะลานี่คนยะลาเนาะลูกมีพี่น้องอยู่2คนชีวิตวัยเด็กของลูกก็ไม่มีอะไรหวือหวือหวาเรียบง่ายพอเพียงนี่ฝึกพอเพียงมาตั้งแต่ตอนเล็กกันเนาะแต่ก็ไม่ลำบากอะไรมีความสุขกับชีวิตที่เป็นแต่มีความฝันเล็กๆฝังลึกๆอยู่ในใจอย่างหนึ่งคืออยากมีอาชีพที่ได้ใส่เครื่องแบบสีขาวหมอก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่จนวันหนึ่งได้มาเจอเครื่องแบบสีขาวเท่านั้นแหละใช่เลยกระชับใจตั้งแต่แรกเห็นเลย คือเครื่องแบบอุบาสิกา มีพี่สะพ้ายคุณแม่ลูกแอนคุณพ่อที่ภาพปัจจุบันนะทางซ้ายภาพวัยเด็กนี่จ้า

0: เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เนอะโอ้โหช่วงเรียนมหาลัยแม่อยากให้ลูกอยู่บ้านเป็นเพื่อนแล้วจะเรียนได้ไงแต่ในใจลูกคิดว่าถ้าเราไม่เรียนต่ออีกไม่นานก็คงแต่งงานมีลูกแก่แล้วก็ตายไปโอ้ชีวิตมีแค่นี้จริงๆเหรอชักสงสัยมีแค่นี้จริงเหรอด้วยคำถามนี้ลูกจึงตัดสินใจปฏิเสธแม่นะแล้วก็ขอมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งใจจะเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยากเป็นโปรแกรมเมอร์แต่สุดท้ายกลับจบสถิติเกือบจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบระหว่างเรียนลูกแอบแสวงหาที่นั่งสมาธิมาตลอด หาหนังสือมาฝึกฝนด้วยตัวเอง นั่งไปก็รู้สึกสบาย สบายแล้วก็มีความสว่างอยู่ตรงหน้าผากเสมอเลย คอยนัดเพื่อไปนั่งสมาธิที่จังหวัดสิงห์บุรี แต่เพื่อนยกเลิกกระทันหัน ลูกจึงลองหาที่นั่งสมาธิใหม่เจอวัดปากน้ำแต่ก็ไม่ได้ไปอีกจนกระทั่งมาเจอวิธีนั่งที่คล้ายกันกับวัดปากน้ำคือวัดพระธรรมกายลูกจะเก็บความตั้งใจนี้ไว้เงียบๆจนเรียนจบนี่จ้ะโอ้โหเก็บไว้เงียบๆเงียบๆเลยนะสำเร็จการศึกษาสาขาสถิติจากนายรามคำแหงนี่เนาะโอ้ดูหน้าบัณฑิตใหม่ดูจากนั้นลูกก็ตัดสินใจจะไปหาที่นั่งสมาธิคนเดียวหาที่นั่งสมาธิคนเดียวเห็นยากก็นั่งในห้องนอนโดยมีจดหมายแรกคืออยากไปเข้าค่ายจิตอาสานี่เริ่มหาข้อมูลหาไปหามาหามาหาไปจู่ๆวันนึงก็มีโบชัวมาเสียบไว้หน้าห้องพักเลยใครจะบอกไม่ต้องไปหาแล้วให้เปิดดูลูกจึงเปิดดูแล้วก็เห็นภาพเจ้าหน้าที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ใส่ชุดขาวลูกคิดในใจว่าน่าไปจังเลยแต่ไม่ได้ทำงานตรงกับวิชาที่เรียนมาพอดีคือด้านคอมพิวเตอร์และที่ทำให้ใจพองโตยิ่งกว่าคือทุกคนต้องรักษาศีล8ด้วยลูกคิดในใจว่าไม่เคยมีที่ทำงานที่ไหนเลยที่ระบุว่าพนักงานต้องถือศีล8เลยสักทีนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสมัครเป็นจิตอาสาโครงการบัณฑิตแก้วนี่จ้ะหรือบัณฑิตนี่จ้ะ

0: ใสสว่างตลอดโครงการที่ตั้งใจสร้างคนให้เก่งและดีประสานความรู้ทางโลกเข้ากับการฝึกฝนทั้งทำไปด้วยกันก่อนจะเป็นบัณฑิตแก้วต้องผ่านการอบรมธรรมทานญาติหญิงก่อนลูกก็สมัครเข้าอบรมทันทีลูกดีใจสุดๆเพราะตอบโจทย์ที่ตั้งใจไว้ตอนที่เป็นนักศึกษาเหมือนคำสัญญาที่แอบให้ตัวเองไว้ตอนเดินผ่านป้ายอบรมธรรมทานญาติหญิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดวันนี้ฝันก็เป็นจริงและในช่วงอบรมนั้นเองนี่ลูกก็เห็นอะไรคนหนึ่งในระยะใกล้มีความรู้สึกทั้งทึ่งและอบอุ่นใจแล้วก็เจอคนนี้รอคอยมาแสนนานมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินผ่านมาและพูดว่ามีบุญมากนะจ๊ะนี่เนาะและเมื่อได้ยินมโนปณิธานของหลวงพ่อที่ว่าตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าสู่พระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพลีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกรู้สึกว่าหัวใจดวงนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินจนน้ำตาจะไหลเหมือนได้เจอต้นไม้ที่ตามมาตั้งชีวิตเราคิดว่าถ้าเรามีส่วนในการช่วยงานหลวงพ่อคงจะดีไม่น้อยหลังจากการอบรมรู้การฝึกงานที่สำนักเผยแผ่ช่วยพระอาจารย์อบรมทั้งข้าราชการและเด็กนักเรียนแล้วต่อได้ศูนย์ประสานงานโครงการภาษิกาแก้วหนออ่อน 100,000 คนจากนั้นพระอาจารย์สุภโชติสุภโคก็ช่วยงานต่อที่โครงการภาษิกาแก้ว 100,000 คนหลังจบการอบรมทำนายญาติหญิงได้ร่วมรับบุญโครงการบริการแก้วแสนคนกับพระอาจารย์สุภโชคสุภโคนี่จ้ะสาธุลูกยังได้ทำหน้าที่การเมตต์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติที่ต่างจังหวัดให้เข้าใจเรื่องของวัดวันหนึ่งพ่อเดินทางมาวัดกับรถผู้นำบุญจังหวัดยะลาคิดว่าคงเป็นวัดทั่วไปแต่พอได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยตาตัวเองวันนั้นท่านมาท่านเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยนะคุณพ่อเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: พอท่านเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยตาท่านเองพอท่านกลับไปบ้านท่านเลิกเล่าเลยเลิกเล่าเลิกบุหรี่เองโดยไม่ต้องให้มีใครมาขอร้องเลยเลิกเองนั่นคือความสำเร็จการทำหน้าที่กันมิตรกับคนที่รักที่สุดและแล้ววันแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญก็มาถึงตอนใกล้จบโครงการมณีแก้วพี่เลี้ยงยื่นใบสมัครอุปัติกาให้พร้อมกันนั้นก็มีบริษัทโทรมาเรียกไปรายงานตัวในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบตามที่เคยสมัครไว้วันนั้นลูกก็ต้องเลือกระหว่างโลกข้างนอกที่อยู่กับคนไม่มีศีลเป็นส่วนใหญ่กับโลกข้างในวัดที่อยู่คนมีศีล227ศีล8ศีล5เป็นอย่างน้อยสุดท้ายลูกเลือกสมัครเป็นอุบาสิการุ่นที่16ไม่ตกนานมีนิพพานเป็นที่ไปและถ้าถามลูกวันนี้คิดอย่างไรกับวันนั้นลูกอยากบอกตัวเองในอดีตว่าคิดยังไง
1: เราตัดสินใจถูกแล้วค่ะ
0: โอ้เราตัดสินใจถูกแล้วเนาะ

ลูกและเพื่อนๆอบรมไม่ทันครบกำหนดก็ต้องรีบลงมาฝึกงานที่โครงการบ้านกัลยาณมิตรโดยด่วนแล้วจะไปฝึกที่ภาคนครหลวงสองก่อนเมื่อใกล้แยกย้ายลงหน่วยงานพี่ๆก็แจ้งว่ารุ่นที่16ทั้ง86ชีวิตมีบุญมากที่หลวงพ่อทำเมตตาให้ลงมาช่วยงานที่สำนักกันมิตรกันทั้งรุ่นเลยช่วยงานสำนักกันมิตรเนาะลูกจะมารับบุญในสังกัดใหม่คือภาคนครหลวง8ภาคน้องใหม่ในยุคนั้นดูแลทั้งหมด9เขตโดยมีพี่ซีมกันวิกนิษฐาเจษฎารวมผาสุขเป็นหัวหน้าภาคที่คอยดูแลน้องๆให้อิสระให้การปรึกษาร ับบุญดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องโอ้พี่ซีมในใจดีใจดีนี่เนาะมีลูกเอ๋ลูกซิมแอนลูกยุลูกเก๋อ๋อทั้งทีมเลยเนาะช่วงปี2543นี่เองคือช่วงที่ลูกได้เริ่มทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญทางโทรศัพท์ครั้งแรกมือกดเบอร์ใจเต้นเหมือนตีกลองต้องตั้งสติอาราธนาครูบาอาจารย์ช่วยลูกเป็นคนพูดไปเก่งแต่เดี๋ยวนี้ลูกพูดไปหยุดหรือเปล่านะแต่พี่ๆสอนไว้เสมอว่าอย่าปฏิเสธบุญให้ทำหน้าที่ด้วยใจจริงใจปรารถนาดี

ายชภาพเหมือนญาติของตัวเองดีจ้ะถูกหลักวิชาคนแรกที่ลูกนึกถึงและกล้าลองโทรแจ้งข่าวบุญด้วยคือคุณพ่อกับคุณแม่พอสำเร็จก็ดีใจโอ้โหเก่งเนาะกลายเป็นกำลังใจทำหน้าที่กับผู้มีบุญคนต่อไปได้อย่างไม่กลัวกลับไปมีคำสอนหนึ่งที่ลูกยึดถือมาตลอดชีวิตการทำหน้าที่นี้นั่นคือการที่เราไปแจ้งข่าวบุญคือเราไปช่วยรักษาสมบัติให้เขานะติดตัวข้ามชาติเลยทำให้ลูกสบายใจกันทุกครั้งที่โทรไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไปช่วยรักษาสมบัติเขาเนาะเพราะเรากำลังไปช่วยดูแลสมบัติของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งชาตินี้และภพชาติต่อไปด้วยเนี่ยจ้ะด้วยความจริงใจและปรารถนาดีเหมือนญาติคนหนึ่งที่รักและหวังดีกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุไขโดยเฉพาะการแจ้งข่าวบุญกฐินเพราะเป็นบุญใหญ่มากๆปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนี่เนาะปีหนึ่งมีกฐินครั้งเดียวเพราะนั้นต้องแจ้งหลายครั้งเนาะปีละครั้งจ้ะ

0: ทุกครั้งที่พูดทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญพูดซ้ำๆมันเหมือนได้บันทึกข้อมูลนี้ไว้ที่ศูนย์กลางกายงานแต่ละงานที่ทำจึงใช้กำลังกายในจากตรงศูนย์กลางกายนั้นเสมอ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อเคยสอนว่าเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ให้
1: ออกจากความคิด
0: ทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออก
1: ค่ะ
0: ตัวนั่งหลับตาพักผ่อนหย่อนใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเหมือนได้ชาร์จแบตพอลืมตามาสิ่งที่คิดไม่ออกก็คิดออกทันทีเลยแล้วก็ลูกก็สภาพว่าในช่วงกวัดมาใหม่ๆเนี่ยสารภาพเลยลูกเคยรู้สึกท้อจนถึงขั้นคิดจะตัดสินใจไปจะอยู่หรือจะไปจะทิ้งเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จริงหรือ
1: จ
0: ะพอนึกถึงหลวงพ่อคือจะอยู่หรือจะไปเนี่ยพอนึกถึงหลวงพ่อน้ำตาก็ไหลไหลไม่หยุดเลยจนต้องบอกตัวเองว่าเป็นไงเป็นไงสู้กันอีกสักครั้ง
1: จ้า
0: จะไปไหนเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีแม่จะไปไหนแล้วลูกก็ผ่านช่วงนั้นมาได้จนถึงวันนี
1: ้
0: เดี๋ยวประโยคที่ว่าลอกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงนำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเป็นการพุทธิทรงพลังที่สุดสำหรับลูกเสมอจ้ะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้มาทำหน้าที่ตรงนี้จงทำหน้าที่นี้ให้ดีกว่าดีที่สุดปี2548พี่ซิมคณิษฐานะ
1: ใช
0: ่ให้โอกาสลูกเป็นหัวหน้าเขตบางซื
1: ่
0: อรับหน้าที่ดูแลผู้มีบุญเต็มระบบจากที่ไม่เคยทำก็ทำจากที่ทำไม่เป็นก็ฝึกจนชำนาญไม่ว่าจะเป็นการจัดงานตักบาตรงานเลี้ยงพระแม้กระทั่งงานศพก็จัดเก่งเนี่ยขนาดผู้ที่ละโลกไปแล้วปลื้มเลยโอ้นี่เนาะบางงานไม่มีอุบาสกไม่รู้ไปไหนหมดลูกก็ต้องขึ้นไปเป็นมรรคทายกเองโอ้ทำไปด้วยหลักที่ยึดมั่นเสมอว่าไม่ได้ไม่มี
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได
1: ้ต
0: ้
1: องได้
0: ต้องดี
1: ดีที่สุด
0: สุดยอดโอ้เอ็งก็ดูรับทำหน้าที่ได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยงานที่ทำไม่เป็นก็ค่อยเรียนรู้ทุกอย่างแล้วฝึกฝนจนชำนาญก็ยิ้มทุกหน้าเลยอ่ะดูเลยเนี่ยเห็นไหมยิ้มทุกหน้าเลย
1: ใช่ทุกหน้า
0: ไม่ได้ไม่ไ มีไม่มี
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ต้อง
1: ได
0: ้ต้องดีกว่า
1: ดีที่สุด
0: นี่ปี2551เป็นปีที่งานในพื้นที่แน่นที่สุดกับโครงการตักบาตร1ล้านรูปพระนครหลวง8ลุยจัดทุกเขตเริ่มจากมีบุรี500รูปแม้เป็นเขตที่มีเพื่อนต่างศาสนิกเยอะก็ยังจัดได้สำเร็จนี่เนาะถนนข้าวสารที่พระนครก็เปลี่ยนจากถนนคนกลางคืนเป็นถนนแห่งบุญได้เพียงชั่วข้ามคืนที่เยาวราชในเขตป้อมปราบจะตักบาตรได้ถึง 30,000 รูปโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมในพื้นที่มาเป็นประธานจัดงานเองหาทุนเองประสานงานเองจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบางซื่อและตุสิก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้กันต่อเนื่องมาถึงปี2552นี่เนาะโอ้สุดยอดเห็นแล้วน่าปลื้มหนึ่งโครงการตักบาตรล้านรูปนครหลวง8ลุยจัดทุกเขตเลยพี่จ้า ธุจ้ะภายในกรงปราดรับบุญทุกโครงการที่ส่วนกลางมอบหมายทั้งโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลบวชพระสารูปโตไทยวาสิกาแก้วนอน 100,000 คนวาสิกาแก้ว 500,000 คนทำสำเร็จมาได้ทุกครั้งเลยนี่จะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนี่นอนนอแก่ได้หมดเลยปี2564ท่านผอ.อารักษ์รับพี่บิงน้องกองนครหลวง8ให้โอกาสโลกรับบุญเป็นหัวหน้ากองนี่เนาะทั้งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเก่งพอเก่งไหม
1: เก
0: ่
1: งค
0: ่
1: ะ
0: เก่งไหมผอ.ยืนยันแต่พี่บิงเคยสอนไว้ว่ามีบุญอะไรมาก็ต้องไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขให้ตอบสั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: yesอย่างเดียวและจะทำได้เองถ้าใจเราอยู่ในบุญลูกจึงยึดคอนเซปต์การทำงานจากหลวงพ่อที่ว่าถ้าใจใสใจสบาย
1: ทำอะไรก็สำเร็จ
0: ถ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ด
1: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
0: ตรงกับสโลแกนนครหลวง8ว่านครหลวง8ใจใสใจสบายทำง่ายมากได้ง่ายอันลิมิเต็ดสำเร็จทุกเป้าหมายสุดยอดสุดยอดนี่กองนครหลวง8กำลังยืนส่งยิ้มอยู่นี่

สิ่งที่ลูกภูมิใจที่สุดในชีวิตนี้นอกจากได้เป็นลูกหลวงพ่อแล้วคือได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่สร้างสมบุญร่วมกันในบั้นปลายชีวิตของท่านไม่มีโอกาสไหนในโลกที่จะอนุญาตให้ลูกได้ดูแลผู้ให้กำเนิดได้ขนาดนี้นี่แล้วก็บอกเอาไปเลยมาพบหลวงพ่อชีวิตลูกคงมีแค่เกิดโตแก่ตายไม่ต่างจากสัตว์โลกทั่วไปแต่พอได้มาพบหลวงพ่อชีวิตจึงมีเป้าหมายกำลังให้กำลังใจครูไม่ใหญ่มีเส้นทางสร้างบารมีที่ชัดเจนเป้าหมายสูงสุดลูกในวันนี้คืออยากเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างตลอดเวลาก็ได้นะจ๊ะอนุมัติอนุโมทนาเลยได้นี่เนาะอนุโมทนาไหมโอ้นี่ไงเป้าหมายสูงสุดของลูกในวันนี้ถูกต้องเลยจ้ะได้สิจ้ะได้ถ้าเราตั้งความปรารถนาอยากจะได้จริงๆทำถูกหลักวิชากันนั้นและใหญ่ทุกคนมีสมบัติจักรพรรดิตักไปพ้องใช้ไม่หมดก็อันนั้นเขาก็ต้องสั่งสมบุญเยอะๆนี่จ้ะลูกพร้อมช่วยงานพระศาสนาวิชาทำการแบบเอาชีวิตเป็นเดิมมันฟังเพลงนี่ลูกบริการที่แสนภูมิใจ

สาธุจ้าสุดท้ายนี้ลูกขอสรุปชีวิตทั้งหมดเป็นประโยคเดียวว่าชีวิตนี้ขอมีโอกาสรับบุญของหลวงพ่อและหมู่คณะช่วยงานพระศาสนาและวิชาธรรมกายแบบไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขและถ้ามีโอกาสได้กราบเรียนเพียงประโยคเดียวลูกอยากบอกว่าฟังเลย

แล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวน่าปลื้มใจประทับใจเนาะเป็นเรื่องราวของอุบาสิกาที่สละตนเองเข้ามาร่วมสร้างบารมีดังนั้นบางคนบางท่านก็บอกเอ้ยโยมอยู่เป็นผู้นำบุญจะมีโอกาสได้มาร่วมสร้างบารมีแบบนี้ไหมก็อธิษฐานจิตเนาะมันก็จะมีช่องทางหลายๆคนหลายๆท่านก็มาเป็นอะไรนะกายสิทธิ์ก็มีเนาะมีกายสิทธิ์มีศรัทธาวาสมีอะไรก็มาได้ในหลายรูปแบบแนวทางในการที่พวกเราอยากจะมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกัน

ในเรื่องนี้เรามาดูในมนุษย์จุติติรัจฉานสูตรว่าในสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนมากกว่าเมื่อคราวที่แล้วคงจะได้จำได้ว่าที่พระองค์ได้เอาเล็บจับฝุ่นขึ้นมาจากแผ่นดินน่ะแล้วก็ถามว่าฝุ่นในแผ่นในเล็บมือพระองค์กับฝุ่นในแผ่นดินเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าโอ้ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะฝุ่นในแผ่นในเล็บมือของพระองค์เนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองพระองค์ก็บอกนั่นแหละมนุษย์ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกน่ะมันมากเหมือนกับแผ่นดินส่วนที่ไปเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากับดินที่อยู่ในฝุ่นที่อยู่ในเล็บมือของพระองค์มาตอนนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าพอตายไปแล้วเนี่ยนะเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นอะไรพอถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เนื้อหาเนี่ยที่ท่านไปยันใหญ่เอาไว้ก็จะขยายความคล้ายๆกันว่าที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์นั้นยังไม่เห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงตรงนี้ได้ขยายความไปเมื่อคราวที่แล้วว่าการ เห็นอริยสัจ4เนี่ยต้องเป็นเรื่องการรู้การเห็นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องจำหรือนึกคิดจินตนาการต้องไปรู้ไปเห็นดังนั้นในหลายๆพระสูตรที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็จะพูดอย่างนี้แหละว่าเป็นเพราะว่าไม่เห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงนั้นพอเราได้ไปศึกษาเรียนรู้ในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหรือของมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อคุณยายเราอย่างเนี้ยท่านก็จะได้ขยายความทำให้เราเห็นแจ่มแจ้งอ๋อการเห็นอริยสัจ4มันเป็นอย่างนี้นะนั่นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยสมาธิจิตนะไม่ได้เกิดจากการท่องจำแล้วไปตีความกันมั่วๆเอานะในต่อมาท่านก็บอกว่าในมนุษย์จุติเปตะวิสยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยเราพอได้คำตอบใช่ไหมว่าทำไมมันตายไปแล้วมันหายมันค่อยๆหายไปหายไปทั้งไหนก่อนมนุษย์มันมีเยอะแยะอาจจะเยอะมันหายไปไหนนี่แหละส่วนใหญ่มันหายแวบกลับไปอยู่สัตว์เป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เหมือนกันไปอะไรไปเกิดจุติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าเนี่ยก็ไปอาจจะเยอะกันอยู่ในเปรตนุ่นมันก็ค่อยๆหายไปลดน้อยลงไปมาถึงส่วนข้อในมนุษย์จุติเทวนิรยาที่สูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยนี่ส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกกำเนิดในสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าถึงเทียบไม่ดูเลยโอ้โหกว่าจะหลุดไปเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยมันน้อยมากนะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายๆก็จะมีขยายความให้เห็นว่าทำไมมันถึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายอะไรพวกนี้มันมากมายกว่าที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีเหตุอยู่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องนรกเนี่ยก็อยากจะนำเอาเรื่องราวว่าทำไมมันไปเกิดเป็นนรกมันง่ายกว่าที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรแล้วก็ในความหมายที่คนไปเกิดนรกนั้นน่ะที่มีบางคนบางกลุ่มบางพวกเขาก็ปฏิเสธนะเขาปฏิเสธว่านรกมันไม่มีจริงหรอกพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ว่ากันไปคราวนี้เราจะได้มาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องราวที่เป็นภาพเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงๆเพราะว่าคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยแม้จะเป็น

ผู้มีความรู้ครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการบางกลุ่มพวกเขาก็พยายามปฏิเสธเรื่องนี้นะสมัยหนึ่งเคยไปสมัยบวชใหม่ๆเขานิมนต์ไปเทศบ้านกัลยาณมิตรไปเจอครูอยู่ท่านหนึ่งท่านสอนนักเรียนประถมพอพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เทวดาอะไรเงี้ยเขาทักท้วงขึ้นมาในท่ามกลางที่กำลังนั่งฟังเทศเขาบอกพูดไกลตัวเขาไม่เชื่อนะเขาพยายามปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์แปลกมากเลยนี่ระดับครูบาอาจารย์นะดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องห่วงว่าทำไมมันถึงผิดเพี้ยนกันไปเยอะแท้จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะมันอยู่กับตัวเราการไปนรกไปสวรรค์มันอยู่จากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรานี่เองดังนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลจักรวาลว่าใครจะไปนรกได้ต้องไปทำผิดนอกจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจริงๆมันอยู่กับตัวเรานี่เองมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะแต่จะยกตัวอย่างให้ดูเรื่องนี้ว่ามันใกล้เราขนาดไหนทำไมมันเป็นเหตุทำให้มนุษย์เนี่ยไปนรกง่ายเหลือเกินในเรื่องนี้ยกตัวอย่างมาในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17เอาฉบับมหาจุฬามาขุททกนิกายขุททกปาฏฐธรรมบทเนี่ยเอาโกกาลิกสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะที่เอาตัวอย่างตรงนี้มาก็พยายามเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเหตุการณ์เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวงการของพระสงฆ์การที่พระสงฆ์องค์หนึ่งกระทำผิดนี่พวกก็ลามด่าไปทั้งสังฆมณฑลเลยอันนี้ระวังนะเวลาทำบุญกับสงฆ์เนี่ยเราได้บุญเยอะบางทีเราด่ากวาดเรียบไปเลยเนี่ยระวังเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนพระโกกาลิกะนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูบางครั้งบางคราวเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ความเป็นสัจธรรมความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมันก็มีนะมันก็มีเป็นเรื่องปกติว่ามันมีดีมีชั่วมีผสมปนเปกันบางครั้งบางคราวคนใกล้ตัวเราก็ยังเป็นบางคนบอกโอ้ยเขาวัดเขาว่ามันแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันยังนิสัยเป็นนี้มันก็คนอีกอย่างหนึ่งด้วยอารมณ์หรือจิตของมนุษย์ที่ยังไม่เป็นอรหันต์หรือยังไม่เป็นอริยะบุคคลมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมาตัวของเราเนี่ยบางทีตื่นขึ้นมาวันนี้โอ้ยอยากนั่งสมาธิเหลือเกินไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครเลยใจใสแต่บางวันตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าหงิกหน้างงเดี๋ยวเห็นคนนั้นก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ไปดุลูกดุสามีบางทีรถติดก็ด่าเกิดเปิดข่าวมาเอ้าน้ำท่วมไปด่าเขาอีกอะไรเห็นไหมมันมีรอบตัวไปหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าใครที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ดูแลตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเข้าใจสัจธรรมอย่างนั้นเราเห็นความเป็นจริงดังนั้นการที่เราจะไปเหมารวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะเหมือนผลไม้หนึ่งตะกร้ามันอาจจะมีเสียไป4-5ลูกเราจะเททิ้งทั้งตะกร้าหรือว่าเราจะคัดเฉพาะที่มันเสียมันเน่าทิ้งล่ะมันก็ต้องไปพินิจพิจารณากันให้ดีอันนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในพระพุทธศาสนาโอ้โหพวกด่ากราดด่ารวมไปหมดเลยมองเป็นคณะสงฆ์หรือสังฆมณฑลไม่เหลืออะไรชิ้นดีเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกขายให้ดีนะนักเรียนนะเพราะมันจะเป็นวิบากหนักที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเรื่องนี้โกกาลิกะสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วลุกอำนาจความปรารถนาชั่วที่ได้เข้าไปกราบทูลอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปคือในอรรถกถานั้นขยายความว่าอ๋อสมัยนั้นท่านพระโกกาลิกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์หนึ่งเหมือนกันนะมีปกครองวัดอยู่วัดหนึ่งแล้วคราวนี้ท่านพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาท่านก็ผ่านไปทางนั้นก็เข้าไปพักที่วัดนี้แหละแล้วท่านก็ไม่อยาก

ให้ประชาชนเนี่ยพากันแตกตื่นว่าโอ้ยท่านพระโมคคัลลาสาลีบุตรมาแล้วเราต้องเตรียมการทำถวายสังฆทานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆในยุคปัจจุบันพระไหนที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงมาต่างไปที่ไหนที่ไหนประชาชนก็จะพากันแห่แหนห้อมล้อมอะไรประมาณนั้นแต่ครั้งนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรท่านก็ไม่อยากจะให้เกิดการอย่างนั้นให้อยู่ให้เป็นแบบธรรมชาติท่านมาก็ปกติบิณฑบาตอะไรปกติไปไม่ต้องไปเอิกเกริกก็ไปสั่งท่านพระโกกาลิกะว่าอย่าไปบอกญาติโยมให้เป็นไปตามธรรมชาติคราวนี้พอท่านไปแล้วประชาชนก็รู้ข่าวจริงๆรู้ข่าวก็พากันมานิมนต์ท่านไปโอ้ทำบุญกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลประมาณเนี้ยก็พากันมาทำบุญเยอะเลยคราวนี้เมื่อทำบุญมาพวกข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ถวายท่านพระโมคคัลลากับสารีบุตรเนี่ยมาปุ๊บท่านก็พระโกกาลิกะเนี่ยก็มีความหวังว่าโอ้สบายแล้วเราพอท่านพระมหาโมคคัลลาพระสารีบุตรมาญาติโยมศรัทธาเริ่มใสขนาดนี้พอประชาชนถวายพัตตาหารหรือถวายถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเทียบกันให้เข้าใจง่ายๆก็ข้าวสารอาหารแห้งอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็คงจะยกให้วัดเราหมดแต่เอาจริงๆท่านพระมหาโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านก็รู้ว่าอัธยาศัยองค์นี้ท่านเป็นคนมักสะสมท่านก็เลยไม่ได้ให้ท่านก็แจกจ่ายไปทางอื่นแค่นี้แหละโกรธนี่ผูกโกรธผูกอาฆาตแปลกดีเหมือนกันนะนี่ถึงบอกไงว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนี่ขนาดในยุคพระพุทธเจ้ามันก็มีการฝึกตัวออกมาแต่ละคนแต่ละท่านถามว่าได้จะฟังเทศฟังธรรมไหมฟังเทศฟังธรรมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนฟังแล้วจะเป็นอรหันต์หมดโอ้ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วพวกเราเป็นอรหันต์หมดนี่นักเรียนเราฟังกันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเฒ่ากันนี่เนี่ยคงอรหันต์หอกันได้หมดแล้วฟังกันตั้งแต่ผมดำจนกระทั่งผมขาวนี่ตั้งแต่หน้าตั้งแต่หน้าตึงจนกระทั่งหน้าหย่อนหมดแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็ทั้งเทศทั้งฟังกันมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเขาวัดมา20-30 ปีบางคน40บางคน50 ปีใช่ไหมดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้ขนาดไหนสติปัญญาการฝึกฝนอบรมการที่จะพัฒนาตนเองคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่การเอาไปใช้ด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นการฟังเพลิดเพลินไปอย่างเดียวสามารถเอาไปพัฒนาปรับปรุงตนเองเสร็จแล้วเราตรงนี้เรายังมีข้อบกพร่องอะไรอยู่ไหมไม่ใช่เราฟังเราจะไปมองโอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไม่ใช่แล้วมาเอาฟังแล้วเนี่ยเอามาดูว่าเทียบเคียงว่าใจเรายังคิดชั่วอยู่ไหมยังรู้สึกยังอยากทำชั่วอยู่ไหมกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีหรือยังอันไหนที่เรายังบกพร่องอยู่ก็แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัติอันนี้ก็มันนี่ขนาดยุคพระพุทธเจ้ายังอยู่โกกาลิกะเนี่ยท่านก็อัธยาศัยดั้งเดิมมาอย่างนั้นคราวนี้พอท่านพระมหาโมคคัลลากับพระสารีบุตรไปเสร็จโกรธผูกอาฆาตก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่มาแล้วไปรายงานพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วดูดิไม่ใส่ร้ายท่านนะรู้อำนาจความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักคือพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่ว่าโมคคัลลาสารีบุตรหรืออัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสแล้วความประพฤติเช่นนั้นท่านไม่มีแล้วท่านก็เตือนสติเพื่อจะให้โกกาลิกะภิกษุนั้นเกิดความตำนึกขึ้นมาได้แต่ผลปรากฏว่าพอมันโกรธมันเกลียดมันผูกอาฆาตเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มองแต่ความที่ไม่ดีแล้วก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแม้ครั้งที่2โกกาลิกะภิกษุกราบทูลพระผู้มีภาคว่าก็คือกราบทูลเหมือนเดิมแหละว่าเนี่ยท่านไม่ดีพระโมคคัลลาสารีบุตรไม่ดี
แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระก็เลยตัดกับโกกาลิกับภิกษุดังนี้ก็คือได้ตรัสเหมือนเดิมว่าเอออย่าไปผูกอาฆาตหรืออย่าไปคิดร้ายต่อท่านโมคคัลลาสารีบุตรนะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นโกกาลิกับภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าก็แม้ครั้งที่สามแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระก็ได้ตัดกับโกกาลิกับภิกษุว่าก็เตือนสติเหมือนกันถึงสามครั้งครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะถวายพิวาทพระผู้มีพระกระทำประทักษิณแล้วจากไปคือพอกราบทูลสามครั้งพระพุทธเจ้าก็เตือนสติบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นสามครั้งคราวนี้มันก็คงจะมีในใจลึกๆแหละว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าคงลำเอียงเข้าข้างโมคคัลลาสารีบุตรแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการกับพระพุทธเจ้านะก็ยังกราบแล้วก็แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าจากไปแต่จากไปด้วยความขุ่นข้องหมองใจใจมันไม่เคลียร์มันยังผูกอาฆาตยังรู้สึกสององค์นี้ต้องเลวอย่างนั้นแน่ๆแค่นี้ยังบริจาคให้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดข้างค้างคาใจคือการที่คิดผูกอาฆาตพยาบาทกับพระอรหันต์และเป็นพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมสูงเป็นยังไงเออแปลกมากเลยนะกรรมมันส่งผลทันตาในชาตินั้นของท่านเลยอ่ะเมื่อโกกาลิกะภิกษุจากไปไม่นานร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็โตขึ้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวดูดิจากเล็กๆเนี่ยมันเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดเล็กๆอ่ะนะมันคล้ายๆเป็นผื่นขึ้นมาก่อนพอนานเข้านั้นเข้าเอาจากผื่นมันก็เริ่มโตขึ้นเป็นเหมือนเมล็ดเป็นเหมือนเมล็ดถั่วเขียวโตขึ้นจากเมล็ดถั่วเขียวก็เท่ากับเมล็ดถั่วดำโตเท่าเมล็ดพุทราโอใหญ่ขึ้นนะครับหัวแม่มือเลยเมล็ดพุทรานะโตเท่าเมล็ดกระเบากระเบามันเป็นไม้ชนิดหนึ่งก็มันคล้ายที่เราเคยเห็นพวกลูกสมอนะประมาณนั้นนะลูกสมอกระเบาเนี่ยเคยอาตมาเคยเห็นตอนสมัยก่อนโยมพ่อเนี่ยเป็นแผลที่เท้าแล้วมันเป็นแผลที่หายยากเขาเรียกมันเป็นแผลกลายแล้วมันมีสูตรของโบราณเขาก็ไปเอาเม็ดกระเบานี่แหละมาเผาไฟแล้วบดทำยาก็เลยรู้อ๋อเคยเห็นโยมพ่อใช้ก็เลยรู้เข้าใจอ๋อบางคนอาจจะไม่เข้าใจเม็ดกระเบามันเป็นยังไงก็เทียบไปเหมือนประมาณลูกสมอประมาณนั้นแหละเมล็ดกระเบาโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมโอ้โหมันดูดิจากเท่ากับเมล็ดพันธุ์ประการนะโตขึ้นเนี่ยกรรมมันส่งผลนะโตเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิ้มหนองและเลือดหลั่งออกมาโอ้โหมันจากเล็กใหญ่ขึ้นจนกระทั่งแตกพวกเนอะโอ้กรรมมันแรงขนาดนั้นเนาะที่กรรมมันแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตของท่านหรือใจของท่านอาฆาตแล้วก็คิดร้ายต่อพระอรหันต์ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะไอ้พวกที่อาฆาตเนี่ยน่ากลัวคือถ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเตือนสติแล้วเกิดได้สำนึกแล้วไปขอขมาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันคงไม่เกิดขึ้นแต่นี่คงโอ้โหมันเหมือนทั้งอาฆาตด้วยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่จัดการโมคคัลลาสารีบุตรตามความรู้สึกของตนเองที่กราบทูลเหมือนไปฟ้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทำตามก็เลยไปโกรธพระพุทธเจ้าคงมีใจลึกๆเนี่ยก็คงจะโกรธพระพุทธเจ้าด้วยผลมันก็เลยโอ้โหทับทวีขึ้นมาจากนั้นพอมันแตกพั่วขึ้นมาทำยังไงก็มรณภาพครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุได้มรณภาพเพราะอาพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมกขลานะดังนั้นเรียนนะเราต้องดูใจของเรานะอย่าให้มีความผูกอาฆาตท่านถึงบอกว่าอย่าโกรธข้ามชาติอย่าอาฆาตกันข้ามคืนต้องสั่งทิ้งให้หมดนะคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยสอนพวกเราเสมอว่าไอ้ความเศร้าหมองความโกรธความเกลียดต่างๆอย่าให้มันมีอยู่ในใจให้สั่งออกไปจากใจเหมือนเราสั่งขี้มูกทิ้งอย่างนั้นน่ะสั่งออกฟึดเดียวเลยพอมันเริ่มโกรธเริ่มเกลียดแล้วอย่าให้มันผูกเห็นไหมพวกนี้มันผูกแล้วยิ่งมาผูกต่อผู้ทรงศีลเนี่ยมันหนักมันเกิดดูดิว่าเอ๊ท่านก็ไม่ได้ไปตบไปตีไปฆ่านะแต่ว่าทำไมอานุภาพมันแรงมาก
ลงพวดลงไปนู่นเลยนะ

นรกปฐมนรกเนี่ยเดี๋ยวเราขยายความต่อไปว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนครั้งนั้นครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหัมบดีพรหมมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะนี่ไงผูกอาฆาตคือมันเหมือนจิตท่านพยายามแบบเร่าร้อนอ่ะAI มันก็ทำได้เหมือนเนาะเดี๋ยวนี้มันทำได้มันมาช่วยได้เยอะมากเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันประโยชน์ไปทางไหนเท่านั้นเองท้าวสหัมบดีพรหมท้าวสหัมบดีพรหมขันกราบทูลอย่างนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลท้าวสหัมบดีพรหมท่านก็มีความสนอกสนใจเหมือนกันนะติดตามข่าวสารเหมือนกันเห็นพฤติกรรมนี้ติดตามข่าวสารมันเป็นยังไงอ้อไปเห็นเอ้านู่นตกนรกไปแล้วถ้ารีบมากราบรายงานพระพุทธเจ้าครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าพอท้าวสหัมบดีพรหมมารายงานเสร็จสรรพเรียบร้อยพอสว่างแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหัมบดีพรหมนี่ก็ไปก็ได้กราบทูลอย่างที่บอกมาแล้วจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสหัมบดีพรหมคั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปฐุมนรกนานเท่าไหร่หนอพอพระพุทธเจ้าบอกว่าโกกาลิกะภิกษุตัวนี้จากพระภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเป็นสัตว์นรกในปฐุมนรกนรกดอกบัวนะคราวนี้สงสัยว่าแล้วไปอยู่ที่นั่นน่ะมันมีอายุยาวนานประมาณเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุประมาณอายุในปฐุมนรกนานมากประมาณอายุในปฐุมนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้คือท่านบอกโอ้มันยาวนานมากนะไม่น่าเชื่อเนาะแค่ผูกอาฆาตในท่านพระอรหันต์คิดลายต่อท่านเนี่ยไปลงถึงปฐุมนรกเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเหมือนนรกขุมย่อยของอเวจีมหานรกนะเดี๋ยวเราดูต่อไปเนี่ยจะเข้าใจอ๋อมันเป็นขุมย่อยภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะพอยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าแม่ภิกษุก็สงสัยหนักครับอีกว่ายังไม่รู้ไม่เห็นนี่บอกโอ้พระองค์บอกว่ายาวนานมากมันนับไม่ได้ว่าจะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีพระภิกษุก็สงสัยขอพระองค์ยกตัวอย่างได้ไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนนี่ท่านเอามาตราวัดของคนในยุคนั้นที่เห็นกันเป็นปกติเอามาให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีล่วงไปแล้ว 100,000 ปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้น1เมล็ดเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20ขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่าแต่ว่าหนึ่งอัมพุทนรกหาหมดไปไม่นี่มันจะแตกตัวออกไปอีกแล้วนะจากปฐุมนรกเป็นอัมพุทนรกอีกเดี๋ยวท่านจะเข้าใจจะยกตัวอย่างมาตราวัดของที่พระพุทธเจ้าทรงขยายความเนี่ยคำว่าขารีมันมีการนับกันอย่างไรขารีเป็นชื่อมาตราตวงชนิดหนึ่งของอินเดียโบราณมีลำดับมาตราดังนี้4 กุฎุวะนะหรือปัสสตะฝ่ายมือถ้าเป็นภาษาเราก็เรียก4ฝ่ายมือเป็น1ปัฏฐะก็เป็น1กอบ
นี่เขาเอามือนะเป็นตัว

มาวัดตัวกอบกันคนในยุคนั้นเอ๊ะแล้วเกิดคนมือมันใหญ่กว่าพวกมันก็ได้เยอะกว่าทีเนาะหรือเขาจะอาจจะมีมาตราว่าฝ่ายมือของคนระดับไหนอะไรยังไงก็คงจะมีรายละเอียดตรงไปกว่านั้นแต่ว่าเขาก็เอาสิ่งที่ในกายมนุษย์นี่แหละเป็นตัววัดสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งกอบหรือสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งกอบถ้าเป็นภาษาบาลีก็สี่กุทุวะหรือสี่ปัสสตะเนี่ยเป็นหนึ่งปัฏฐะสี่ปัฏฐะก็คือสี่กอบนะเป็นหนึ่งอาลหะกะเป็นหนึ่งอาลหะกะก็คือหนึ่งธนานสี่อาลหะกะเป็นหนึ่งโทนะจากธนานก็เริ่มเป็นจะเป็นเหมือนหม้อทำนองนั้นนะหม้อดินเนาะหนึ่งโทนะเป็นหนึ่งมานิกะเป็นหนึ่งมานิกามันก็จะค่อยๆโตขึ้นนี่ภาพเขาก็ทำชัดเจนดีเหมือนกันนะมันเห็นเลยภาพชัดขึ้นสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารีนี่ตรงนี้แหละที่พระองค์เปรียบเทียบเมื่อกี้ว่าขารีขารีที่เราเรียกกันนะสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารียี่สิบขารีเป็นหนึ่งเกวียนนั้นสรุปลำดับมาตราตวงสี่กุทุวะเป็นหนึ่งปัฏฐะสี่สี่ปัฏฐะเป็นหนึ่งอรหกะสี่อรหกะเป็นหนึ่งโทนะสี่โทนะเป็นหนึ่งมานิกาสี่หนึ่งสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารียี่สิบขารีเป็นหนึ่งเกวียนดังนั้นหนึ่งเกวียนถ้าเรานับเป็นเข้าใจง่ายๆประมาณยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบเข้าเปลือกเป็นหนึ่งเกวียนสมมตินะคราวนี้ยี่สิบกระสอบนั้นเอาใส่เมล็ดงาเข้าไปเราคิดว่าหนึ่งกระสอบเนี่ยเมล็ดงามันเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านเม็ดนะกี่แสนกี่แสนล้านเมล็ดพระองค์ก็บอกว่าการที่จะนับวันเดือนคืนของปฐมนรกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงปฐมนรกมันก็จะเรียงลำดับก่อนไปอีกย่อยลงมาอีกเนี่ยเอาหนึ่งปีเอาเมล็ดงาออกไปหนึ่งท่านบอกโอ้โหเมล็ดงาหมดไปหนึ่งไปยี่สิบกระสอบแล้วเนี่ยก็อายุมนุษย์อายุสัตว์นรกนั้นก็ยังไม่หมดนะที่เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่ามันยาวนานขนาดไหนนั้นซึ่งก็มาเทียบเคียงนรกก่อนที่จะไปถึงปฐุมนรกเนี่ยมันก็ผ่านทีละขั้นตอนก่อน20อัมพุทธนรกเป็น1นิรัพพุทธนรก20นิรัพพุนรกเป็นอภพนรก20อภพนรกเป็น1อหหนรก20อหหนรกเป็นอตตนรก20อตตนรกเป็น1กุทุทะกุมุทะนรก20กุมุทะนรกเป็นโสขันธิกะนรก20โขทันโสขันธิกะนรกเป็น1อุปปละกะนรก20อุปปละกะนรกเป็น1ปุณฑลีนรก20ปุณณนรกเป็น1ปฐุมนรกเห็นไหมกว่าจะไปถึงปฐุมนรกเนี่ยมันก็จะไล่ย่อยลงไปเหมือนเมื่อกี้เนี่ยสี่ฝ่ายมือเป็น1กอบอย่างเงี้ยไล่ไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกันคราวนี้ท่านเปรียบเทียบให้เห็นแค่ไอ้อัมพุทธนรกเนี่ยขนาดว่าเมล็ดงา20กระสอบหรือ1เกวียนเนี่ยนะเทียบให้ฟังเนี่ยมันยังโอ้โหแค่ระดับพื้นเนี่ยมันกว่าจะไปถึงปฐุมนรกนี่อีกยาวนานนะนั้นนรกในเอเวจีมหานรกเนี่ยมันก็จะมีนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ่ที่ทิ้งแยกออกมาถึงบอกว่าปฐุมนรกเป็นส่วนย่อยของเอเวจีมหานรกนี่ยังไม่ถึงระดับมหานรกนะถ้าเป็นมหานรกเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลเป็นกับๆ กันเลยเดียวแหละกว่าจะได้ผุดได้เกิดดังนั้นถึงบอกไงว่าหลุดไปแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันถึงยากจังถึงบอกมันไปอาจยัดเยียดกันอยู่ตรงนั้นหมดมนุษย์เราก็ที่พราหมณ์สงสัยไงว่าแล้วมันหายไปไหนกันหมดทำไมไม่กลับมาเปิดเป็นมนุษย์อีกมันก็อยากกลับมานั่นแหละแต่ว่ามันเนี่ยพอไปแล้วนี้มันโอ้มันไม่ใช่ของง่ายนะกว่าจะได้กลับมาเดี๋ยวมันต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกเยอะดังนั้นท่านถึงบอกว่านรกในอเวจีมหานรกเนี่ยมันก็จะมีนรกเล็กอยู่ในมหานรกใหญ่ก็จะมีย่อยออกไปก็คือ1อัมพุทนรก2นิรัพพุทนรก3อภพนรก4อหหนรก5อัตตนรก6กุมุท

คนรกเจ็ดโสคันธิกะนรก8อุปปลกะนรก9ปุณฑลีกะนรก10ปฐุมนรกท่านบอกทั้งหมดนี้อยู่ในอเวจีมหานรกเป็นนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ่ไม่มีภูมิเป็นของตนเองแต่เป็นที่ซึ่งสัตว์จะต้องรับกรรมเช่นอัมพุทธนรกเป็นสถานที่ทรมานสัตว์โดยการนับชิ้นเนื้อเป็นเครื่องบอกระยะเวลาในการทรมานสัตว์อันนี้เป็นบทขยายมาจากอัตถกถานะคราวนี้เรามาดูที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโกกาลิกะภิกษุต่ออันนี้ขยายเวลามาให้พวกเราได้เห็นว่าพระภิกษุท่านสงสัยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าการนับมันยากเหลือเกินแต่ท่านก็พอยกอุปมาประมาณได้ว่ากว่ามันจะหลุดพ้นออกมาได้แต่ละขั้นแต่ของนรกเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากภิกษุโกกาลิกะนี้เกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะพระผู้มีภาคสุคตศาสดาคันตัดวายกัลลานะภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประทานประพันธ์ต่อไปอีกว่าพลุสวาจาคำหยาบเนี่ยเป็นเหมือนผึ่งไม่ใช่พึ่งนะผึ่งเป็นอุปกรณ์ถากไม้อย่างหนึ่งนะเป็นอุปกรณ์ถากไม้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปค้นหาอยู่ใน AI มันน่าจะมีบอกมั้งนะหรือไม่อย่างนั้นก็พวก Google อะไรต่างๆพวกนั้นก็ไปหาดูพลุสวาจาคำหยาบเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลเห็นไหมแค่เราปากของเรานะกล่าวแค่ไม่ดีด่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นยังพาไปนรกได้เลยมันง่ายมากนะที่จะพาไปนรกดังนั้นมันถึงพากันไหลไปนรกเยอะกว่าที่ขึ้นสวรรค์ไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพากันหลงไปตามกระแสอย่างนั้นก็ใช้ปากเนี่ยไปทำความชั่วมันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะอยู่กับตัวเราเลยนะย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นเห็นป่ะนี่พระองค์ถึงพยายามตรัสเตือนว่าปากเราเนี่ยมีปากเดียวแต่เราจะเอาไปทำให้เกิดบุญหรือเกิดบาปถ้าเราอยากให้เกิดบุญก็จะลืมนะนี่ก็จะออกพรรษาก็จะถึงเทศกาลกฐินแล้วนะกฐินที่หลวงพ่อคุณครูไม่อยากถามพวกเราไงวันนี้ใครไปแจ้งข่าวบุญกฐินคุณยายแล้วหรือยังนั่นไงเห็นไหมเราใช้ปากอันเป็นมงคลของเราเนี่ยกล่าวแนะนำพร่ำสอนบอกชวนคนทำความดีทำบุญกุศลทำกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มรัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงอย่างนี้ก็เป็นบุญกับเราปากนั้นก็เป็นมงคลปากนั้นก็นำสวรรค์มาให้แต่ปากนี้นะเอาไปด่าเอาไปประทุษร้ายช่วงจับกล่าวร้ายใส่ร้ายภิกษุสงฆ์องค์สมณีผู้ทรงศีลหรือด่ากราดบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณต่างๆอย่างนี้ปากนั้นก็เป็นปากอัปมงคลเป็นปากที่นำนรกมาให้อยู่ที่เราจะใช้ไปทางบุญหรือทางบาปแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวคราวหน้าแล้วก็มาติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักคร่ำลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้น
ตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานเ
อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้ว

็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอา

อากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวล
เมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคน
ึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: करा।
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะ

ปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่าง

ล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไป
มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อจุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่
ื่อสร้างบารมี

จะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์
โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียด

ได้ยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุ

นอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: ันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ